0: เสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง นายวัศวัตพวงพรศรีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความ

0: ซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพ์ประณิตกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
1: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
0: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่ม้อจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาวบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉือนชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
11: 1นาทีกับกปท.
2: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
20: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
21: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
20: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
21: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาไทย จะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการแล้วก็การที่จะทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
20: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
21: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแปลว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
20: ค่ะเหตุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
21: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
20: ค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
21: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
20: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
21: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: ค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซรียนรัฐสาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโญจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
1: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
22: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบครอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
1: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงาน ระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
10: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
8: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
23: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
8: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
25: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเอง อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่าอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะFacebook Live ทีมนิวมีเดียของเราค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2นะครับก็คือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับเดิมทีเนี่ยต้องจบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ระยะเวลาเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะวิพากษ์หรือว่าในการที่จะถกเรื่องของประเด็นมาตราต่างๆนะครับก็ขยายเพิ่มนะครับมาเป็นวันนี้อีก1วันนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีขยายเพิ่มไปวันศุกร์หรือไม่แต่เชื่อว่าวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยแหละน่าจะจบสำหรับพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหลังจากที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะครับเมื่อวานปิดสภาตอนเวลาประมาณ 2:09 นาที
2: เห็นว่าโอ้โหสถานการณ์ในสภานี่ตึงเครียดพอสมควรนะคุณทรงพล
1: เขาบอกยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูกันในสภาเนี่ยนะครับประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นเนี่ยดาวสภาเนี่ยถึงจะออกมาพูดนะครับช่วงนั้นเนี่ยคนจะดูเยอะ 5:00 น 6:00 นเย็นสมัยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยยังเป็นสสและอยู่ในสภา ค
2: ุ
1: ณสมัครสุนทรเวชและใครอีกหลายคนในสมัยนั้นคงจำได้คุณชวนหลีกภัยนะฮะปกติเวลาจะขึ้นพูดเนี่ยช่วงเรียกเสียงจากแฟนคลับการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5:00 น 6:00 น 20:00 นประมาณนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดเวลาเพราะมีคลิปมีอะไรเนี่ยสามารถปล่อยออกไปทีหลังได้
2: ใช่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นใครช่วงไหนที่โอ้โหดุเดือดเนี่ยคนก็จะรีโพสต์แล้วก็กลับไปดูซ้ำ
1: อ
2: ีกครั้งหนึ่ง
1: ครับสร้างวาทกรรมในทางการเมืองได้นะครับและคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูอยู่ที่ประมาณ5นาที7นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าการอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายสั้นๆเนี่ยมันไม่เพียงพอจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องของมาตรการแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆ นะฮ
2: ะ
1: ก็ต้องประมาณสัก20-30 นาทีถ
2: ึ
1: งจะรู้แล้วก็เข้าใจรู้ชัดในสิ่งที่เขาได้อภิปรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยตัดคลิปแล้วก็นำออกสู่โลกโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนคนติดตามทางทีวีอย่างเดียว
2: คือต้องนั่งเกาะจอเลยล่ะถ้าคือพลาดก็คือพลาดเลยไม
1: ่
2: ได้มีให้ดูซ้ำเหมือนปัจจุบันนี
1: ้สภานี่ก็ถือว่าคือการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่ดุเดือดน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการประชุมนัดอื่นๆเดือดสุดก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันถูกขีดเส้นไว้แล้วล่ะว่าคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับงบประมาณ
2: ค
1: ุณจะไปแถเรื่องอื่นไม่ได้ ไปแถเรื่องหัวสวก็ไม่ได้ไปแถเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ได
2: ้
1: การเมืองไม่ค่อยได้แต่ขนาดการเมืองไม่ได้เนี่ยก็ยังมี
2: ยังมีแหลมเข้ามานะแล้วยังมีนิดนึงขอติดปลายนวมสักนิดนึงนะคะ
1: นะฮะคือคนที่เขาเคยเป็นสสเนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮ
2: ะ
1: ในสมัยก่อนนะในสมัยก่
2: อ
1: นเวลาลุกขึ้นอภิปรายปุ๊บเนี่ยนะก็ใจแหละก็จะมีแบบขอแตะเรื่องนี้นิดนึง
2: อ
1: ันนอกประเด็นนั่นแหละพอนอกประเด็นปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าก็ต้องเล่ดูด้วยนะว่าถ้าเกิดมีคนประท้วงปุ๊บลืมกลับเข้ามาในประเด็นเขามีอย่าง
2: น
1: ี
2: ้แต่เขาก็ยกมือประท้วงกันบ่อยมากนะคุณทรงพลในสภาเนี่ย
1: พูดไปต้องเล่ไปบอกเฮ้ยถ้าเกิดมีคนยกมือประท้วงปุ๊บเริ่มกลับเข้ามาเข้าเรื่องไม่ต้องรอให้ประธานเนี่ยบอกนะฮ
2: ะ
1: อันนี้คือสีสันในสภาเอาล่ะเดี๋ยวติดตามดูวันนี้จะจบไหม
2: นั่นน่ะสิ
1: สภานะฮะ
2: หรือว่าจะยืดเยื้อไปถึงพรุ่งนี
1: ้รายจ่ายประจำปีนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือโอ้ถูกปรับลดงบประมาณเนี่ยไปหลายกระทรวงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเขาก็เน้นเรื่องของการใช้เงินให้คุ้มค่าด้วยนะครับเอามาดูเรื่องข่าวดีๆกันก่อนนะครับแหมผมพูด หลายวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีใช่ไหมข่าวดีกรุงเทพติด1ใน3 นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดครับ
2: ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ากรุงเทพก็ถือว่าเป็น

0: เมืองน่าอยู่นะซึ่งทางด้าน Agoda ค่ะเป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับการนิยมเขาก็ได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางเนี่ยมักจะกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุด10อันดับในเอเชียค่ะโดยมีการอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี69อ่ะนะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยกรุงเทพยังอยู่เขาเรียกว่าติด3อันดับแรกท็อป3นะคะก็คือปีเขาบอกว่า2ปีซ้อนเลยนะปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้นะคะก็เขาบอกตามหลังโตเกียวเนี่ยก็คือโตเกียวเขาได้ที่1กรุงเทพเนี่ยได้ที่2นะคะแล้วก็บาหลีเนี่ยได้ที่3นะคะซึ่งบาหลีเนี่ยติดอันดับ3เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตามมาด้วยอันดับ4อย่างโซลค่ะแล้วก็โอซาก้านะคะอันดับ5นะคะแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่10ด้วยดานังนะคะยะโฮบารูนะคะอันดับ10ซึ่งอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยก็เรียงมาเลยก็คือดานังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ฟุกุโอกะนะคะไทเปนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดนะคะโดย5เมืองเนี่ยยังคงรักษาอันดับไว้ไม่มีเมืองไหนที่หลุดโผไปเลยนะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็สุขภาวะของภูมิภาคค่ะส่วนภูเก็ตนั้นเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวลองสเตย์นะพักไปด้วยทำงานไปด้วยพัทยาเนี่ยเขาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนเชียงใหม่นั้นเหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบ slow life นะคะแล้วก็นักเดินทางก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมค่ะสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ทีนี้เราไปดูญี่ปุ่นกับเวียดนามบ้างเขาบอกว่ามันยังโดดเด่นนะคะสองประเทศนี้นะคะยังโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางนั้นกลับมาเยือนซ้ำนะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้วเนี่ยผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นเมืองรองก็คือฟุกุโอกะนั่นเองนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมเพิ่มมากขึ้นของประเทศญี่ปุ่นที่จะหมุดหมายไปที่ฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าฟุกุโอกะเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเขาบอกว่าราเมนทงคัตสึเนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆนะคะส่วนวัฒนธรรมอาหารริมทางก็เป็นสถานที่เป็นเมืองที่เขาว่าคึกคักเหมือนกันรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคคิวชูเนี่ยสามารถเดินทางต่อเนื่องไปได้อย่างสะดวกเหมือนกันค่ะส่วนเวียดนามอย่างดานังนั้นนะคะก็ขยับขึ้น2อันดับมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลก็อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกด้วยนะคะอย่างฮอยอันนั่นเองจุดหมายปลายทางบางแห่งเนี่ยเท่าที่ได้นำเสนอไปเนี่ยโอ้โหก็มีเสน่ห์แล้วเป็นที่เดินทางที่หลายๆท่านนักเดินทางหลายๆท่านอยากจะกลับมาเยือนอยู่เสมอนะคะทางด้านผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของ Agoda คุณอัคคพรรอดพงษ์นะคะก็ยังบอกว่าการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการไปให้ครบทุกจุดหมายแต่ว่าเป็นการค้นหาสถานที่ที่ทำให้นักเดินทางเนี่ยอยากจะกลับไปเยือนอีกครั้งทั้งนี้เนี่ยการกลับไปเยือนซ้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางแบบเดิมทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเครื่องบินรถไฟรถทัวร์แล้วแต่ใครจะเลือกนะคะนอกจากนี้การที่ไปเมืองคุ้นเคยเนี่ยเพื่อที่อยากจะไปทานร้านอาหารที่โปรดปรานแล้วก็ไปที่ที่ชื่นชอบคือกลับไปซ้ำเรื่อยๆเพราะว่าชอบนั่นเองนะคะซึ่งใครสำหรับนักเดินทางคนไหนนะคะอยากจะกลับไปเยือนจุดหมายปลายทางโปรดปรานหรือว่าอยากจะค้นพบสถานที่ใหม่ๆก็แนะนำอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Agoda นะคะเพราะว่าก็มีที่พักหลากหลายให้ท่านได้เลือกนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะ agoda.com นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็คือการจัดอันดับของแพลตฟอร์มที่เขาไว้ใช้จองโรงแรมจอง
0: ห้องพักเครื่องบินก็ได้ด้วยนะ
1: เครื่องบินนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอสังเกตปุ๊บเนี่ยรสนิยมของเขาคุณสังเกตไหมเขาจะมาเที่ยว5เมืองหลักกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังคงกระจุกอยู่กลุ่มเดิม
0: หัวเมืองเน
1: า
0: ะ
1: เออนะฮะส่วนเมืองที่เป็นเมืองรองเนี่ย ไม่มาเลยนะ
0: ยังไม่ค่อย
1: ไม่ค่อยที
0: ่
1: จะได้รับการนิยมจากชาวต่างชาติเราต้องพยายามที่จะทำเป็นอันซีนตัวเนี้ยให้มันสามารถที่จะอยู่ใน5อันดับนี้ได้นะฮะเพราะอย่าลืมนะครับ5เมืองนี้เนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเป็น5เมืองแห่งความคึกคัก
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะมีอีกเมืองนึงเนี่ยที่คนไทยชอบไปแต่ต่างชาติอาจจะไม่ชอบไป
0: ที่ไหนคะ
1: หัวหินประจวบเงียบสงบเนี่ยฮะ
0: ใช่
1: เขาอาจจะไม่ชอบแบบความเงียบสงบเขาชอบความคึกคักเขาชอบแสงชอบสีอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: ประจวบดูจะเป็นธรรมชาติเงียบเงียบสโลว์ไลฟ์มาก
1: นะคือถ้าใครชอบความเงียบชอบความสงบชอบปลีกวิเวกเนี่ยหัวหิน
0: ใช่ควรจะเหมาะแก่การไปนอนๆฟังเสียงทะเลฟังเสียงคลื่น
1: อินโทรเวิร์ตนะที่บ้านคนพูดแฟนที่บ้านบ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หนีไป
0: เหรอได้เหรอคะ
1: หนีไปหัวหินไปนั่งพักใจสักครู่แล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยก็มี
0: ได้เหมือนกัน
1: แล้วแต่สไตล์คนที่ชอบท่องเที่ยวแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าชาวต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาก็มักจะชอบในพื้นที่ที่มันมีความซีวิไลสาธารณูปโภคที่
0: ความสะดวกสบาย
1: และมีความคึกคักมีวอล์กกิ้งสตรีทมีทุกอย่างนั่นแหละกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่นะครับยังคงเป็น5อันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีกมากที่สุดนะครับถือว่าเป็น2ปีติดต่อกันนะครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเห็นชอบนะครับในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายในเชิงโครงสร้างนะครับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยเราเรื่องของสังคมครับคุณเอกภพเพียรพิเศษฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นท่านโฆษกป้ายแดงเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาครับก็ออกมาบอกเลยว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับมีดังนี้ครับ1ร่างพรบ.ว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2ร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืน2490พ.ศ.ร่างพรบ.การประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ร่างพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และสุดท้ายฮะร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.นะครับคือเท่าพิเคราะห์5ฉบับนี้นะครับมีทั้งแก้ไขเพิ่มเติ
0: ม
1: ของฉบับเดิมที่มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็ถูกนำมาดูแล้วเอามาแก้ไขนะครับวิพากซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังนี้ฮะอันดับแรกเนี่ยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุก็กำหนดกฎหมายเฉพาะครับป้องกันการแก้ไขการทุจริตการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนโดยตรงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและนำไปสู่ในการที่จะร่างกฎหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้การทุจริตเนี่ยมันหมดไปนะครับสำหรับเรื่องของการสอบในทุกระดับนะครับอันนี้คือกฎหมายฉบับแรกกฎหมายฉบับที่สองกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่มีเด็กมีอาวุธปืนแล้วไปยิงในโรงเรียนและเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนและอื่นๆเนี่ยกราดยิงเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเข้มงวดในการครอบครองใช้อาวุธปืนคนที่จะขอนะครับจะต้องอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตนะครับเสียก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปขอใบป.1กับทางเขตปุ๊บเนี่ยแล้วไปซื้อได้เลยที่ร้านขายปืนแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องไปอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแหมแบบเรียวกับอบรมใบขับขี่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปขอใบอนุญาตปืนได้นะครับปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษจริงๆตรงนี้เคยมีมาแล้วนะฮะคล้ายๆกับนิรโทษกรร
0: ม
1: ใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาคืนให้กับราชการเราจะไม่ลงโทษท่าน
0: ก็ไม่มีโทษ
1: เคยมีมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ปรามาสบอกว่ามันจะมีใครที่ไหนก็ทำอย่างนั้นซึ่งมีนะครับ นอกจากนั้นแล้วยังจะมีอาวุธสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทิ้งข้างทางด้วยนะครับมีพอราชการเนี่ยเริ่มเข้มข้นกับตรงนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เขาเอามาคืนจริงๆสำหรับพวกปืนเครื่องกระสุนอะไรที่มันไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมพอนิรโทษกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปจากนี้ก็จะเข้มข้นเจอจริงจับจริงนะครับเข้าคุกจริงนะครับสำหรับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันที่3ฮะกฎหมายประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะสืบเนื่องจากที่เขาไปเจอว่าบินค่าไฟเนี่ยมันแฝงไปด้วยไฟถนนด้วย
0: ค่า
1: ไฟสาธารณะ
0: เรา
1: ตรงนี้รัฐบาลเล็งเห็นก็นำตรงนี้มาปรับให้เหมาะสมนะครับก็บอกว่าไฟสว่างในพื้นที่ทางสาธารณะเอาใช้เงินอีกอันนึงค
0: ือ
1: เงินกองทุนพัฒนานะครับแล้วปรับหน้าที่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคคพ.ให้ชัดเจนกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกคพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า4คนน
0: ี่
1: คือเรื่องของพลังงานที่ปฏิรูปนะครับจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนกันเข้ามาอันดับที่4กฎหมายที่4คือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับปรับหลักเกณฑ์นะครับคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการว
0: ั
1: ตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคานะครับไม่ใช่ว่าแข่งขันแต่เรื่องของราคาตัดราคากันซะต่ำแล้วพอตัดราคาซะต่ำเนี่ยในกรณีที่ก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาประมูลได้เสร็จแล้วนะครับเขาจะซับช่วงต่อลงไปราคามันก็จะถูกตัดหัวคิวไปเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณภาพแล้วงานก็จะมีปัญหาใช่เขาเลยบอกว่าถ้าเราเอาเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของเงินอย่างเดียวราคาต่ำอย่างเดียวใครเสนอต่ำสุดเอาเลือกคนนั้นนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่างานมันมีคุณภาพก
0: ็
1: จะต้องมีการตรวจสอบงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคำถามอยู่ที่ว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันสามารถ เงินเนี่ยมันไม่สามารถทำได้คุณภาพตามนี้หรอก
0: จริง
1: ถูกไหม
0: ของถูกและดีไม่มีในโลก
1: ของถูกและดีไม่มีในโลกก็ถูก
0: ใช่เพราะว่ามันก็ต้องเขาเรียกราคาก็ต้องเป็นไปตามคุณภาพนะ
1: ด้วยเงินเท่านี้แต่อยากได้อยากได้ประมูลภาครัฐด้วยเงินเท่านี้แต่พอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได้ก็จะมีสองประเภท1ทิ้งงานกับ2ยัดใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะให้การตรวจสอบเนี่ยมันผ่านไปได้ให้คนตรวจรับให้คณะกรรมการนะมันก็จะมีอยู่2วิธีที่ทำให้หลุดรอดไปได้ในกรณีที่เสนอราคาต่ำแล้วทำไม่ได้จริงนะฮะปัญหานี้มันเกิดพอปัญหานี้มันเกิดเนี่ยทำไงก็ต้องแก้กฎหมายไ
0: ง
1: ก็เลยบอกว่านี่แหละเราจะต้องมาปฏิรูปกฎหมายตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็พร้อมเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานด้วยนะครับแม้ขึ้นสมุดเป็นบัญชีดำนะฮะใครที่ทิ้งงานเนี่ยก็บริษัทนั้นก็ห้ามเข้ามาแต่อย่าลืมนะฮะบริษัทเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยก็เลิกได
0: ้
1: เลิกได้ก็ตั้งใหม
0: ่
1: อันนี้ต้องไปดูดี
0: ๆ
1: ใครบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะฮะก็ต้องลงโทษนะครับใครทิ้งงานรวมถึงวางหลักประกันด้วยนะครับหล
0: ัก
1: ประกันในการทำงานหลักประกันในการอุทธรณ์นะครับและอันที่5นี่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งกลางเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะเราไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับว่ามันคืออะไรชาวบ้านก็สงสัยคาร์บอนเครดิตคืออะไรแล้วฉันจะได้อะไรจากตรงนี
0: ้
1: แล้วคาร์บอนเครดิตมันไปเข้ากระเป๋าใครการที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงจูงใจให้เขาสามารถเนี่ยใช้ป่าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตผมแถมให้อีกฉบับหนึ่งละกันนะฮะโฆษกไม่ได้แถลงผมแถลงเอง
0: เรื่องฉบับไหน
1: เรื่องของกฎหมายในประเทศกฎหมายในประเทศที่มีการปรับปรุงแล้วก็ในประเทศคนต่างชาติเนี่ยอิสราเอลกับฝรั่งเศสออกไปแล้วนะครับคือกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วอำนาจก็อำนาจเดิมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในการลงนามคำสั่งแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์แต่ว่าเพิ่มขอบเขตของรายละเอียดของคุณสมบัติผู้ที่จะต้องถูกในประเทศก็คือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
0: ม
1: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะคือถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาวางกล้ามาอวดเบ่งมาเป็นมาเฟียนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ย คือเราก็มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถใช้ได้คุณสันพร
0: ก็ให้เขาเชิญเขาออกไป
1: คือเดิมเนี่ยเต็มที่เข้าคุกคุณแย่งอาชีพคนไทยใช่ไห
0: ม
1: กฎหมายแรงงานเนี่ยก็เอาผิดคุณใช่ไหมฮะค
0: ุ
1: ณมาชกคนไทยคุณมา
0: เก็บ
1: คาดอะไรคุ้มครองอะไรแบบนั้นเนี่ยมาฟงมาเฟียเนี่ยมันก็มีกฎหมายอาญาในการที่จะเอาผิดตรงนั้นเรื่องของการข่มขู่กันโชคทรัพย
0: ์
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็เข้าคุกกันไปแต่มันไม่มีกฎหมายชัดๆที่จะขับคนนั้นออกจากประเทศของเราและขึ้นบัญชีดำคนนั้น
0: ไม่ให้เข้ามา
1: แต่ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศแล้วมีแล้วม
0: ี
1: มานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือปรับให้มันเข้มข้นขึ้นบังคับกฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้รู้ว่ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย
0: ก็คือต้องเกรงกลัวกฎหมายบ้านเราบ้างนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่ว่าคิดจะทำอะไรก็ทำได้นะ
1: คือโดยหลักแล้วเราไปประเทศเขาเนี่ย
0: โอ้โหเรากลัวนะ
1: โอ้โห
0: คุณกลัวมาก
1: คือธรรมชาติของคนเราอะไม่ว่าเราจะบิ๊กเนมจากที่ไหนเวลาเราไปต่างชาติต่างถิ่นต
0: ่
1: างที่ต่างถิ่นเนี่ยโอ้ยคุณจะไปวางกล้าไม่ได
0: ้ดิฉันกลัวมากเอายกตัวอย่างง่ายไปขับรถบ้านเรากับไปเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ขับที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยมากเลยคุณ ดิฉันดูป้ายสัญญาณทุกป้ายที่ขับผ่านเขาให้หยุดคือหยุดแต่พอเราขับบ้านเรายังไงเนาะ
1: ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะกฎหมาย5ฉบับนะฮะผมแถมให้อีกฉบับนึงนะ
0: ใช่อ่ะ
1: กฎหมายในประเทศเนี่ย
0: ค
1: ือทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมครับกฎหมายที่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างทั้งหมดเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในห้วงเวลาที่ผ่านมาน ะครับอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตามองแก้กฎหมายแล้วม
0: ี
1: กฎหมายบังคับใช้แล้วอันดับต่อไปคือความเข้มข้นเข้มงวดของการใช้กฎหมายนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับมีความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมที่รวดเร็วและเท่าเทียมน
0: ี
1: ่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังครับ
0: อยากได้เห็นนะนะคะเอาไปดูที่เว่ยป๋อบ้างคุณรู้จักไหมเว่ยป๋อคืออะไร
1: เว่ยป๋อเป็นโซเชียลมีเดียของจีนโซเช
0: ีย
1: ลมีเดียของจีนที่คล้ายๆ Facebook กับ Instagram ผสมกัน X ผสมกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาบล็อก Facebookเขาบล็อก Instagram และเขาบล็อกอะไรต่างๆเขาก็มีของเขาเลยก
0: ็
1: คือเว่ยป๋อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดาราจีนนะก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มนี้ละค่ะถึงจะได้ติดตามเขาได้นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้บริหารเว่ยป๋อเขาเดินทางมาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเว่ยป๋อเนี่ยละค่ะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท
1: ่
0: านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่เว่ยป๋อมาเยือนนี่แหละค่ะ
1: ครับมาดูข่าวจากทางด้านของจุฬาราชมนตรีนะครับเมื่อเร็วๆนี้ฮะที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีฮะคุณอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประกาศฟัตวาฟาตานีดารุสลามนะครับโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเป็นสักขีพยานครับโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาตานีดารุสลามโดยมีสาระสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนฮูกุมปากัด9ดีนะครับคือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและยึดแนวทางบรรดานบีเพื่อส่งเสริมสันติสุขของทุกคนตลอดจนร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังนะครับในช่วงแรกของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชน บนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงนโยบายของไทยต่อภูมิภาคแอฟริกาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
8: ค่ะเดี๋ยวจะขอเริ่มเกิดสักนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกานะคะ
1: ครับ
8: ซึ่งภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสเลยนะคะเนื่องจากเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์จำนวนกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นเนี่ยนะคะจึงมีศักยภาพเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและตลาดขนาดใหญ่ของไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอฟริกาเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เราเรียกว่ากลุ่ม Global South นะคะที่จะช่วยกันผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะ ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันที่โครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประเทศต่างๆเนี่ยล้วนต้องแสวงหาพันธมิตรหาเพื่อนหน้าที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มกันนะคะยังไงก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยดูจะยังค่อนข้างยังห่างเหินกับภูมิภาคแอฟริกาทั้งในระดับการเมืองนะแล้วก็ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนนะคะมูลค่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างกันก็ยังค่อนข้างจะน้อยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจึงได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Thailand Africa Initiative หรือ TAI นะคะซึ่งเป็นการวางแนวทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของกันและกันหรือ partnershipโดยมีการประกาศครั้งแรกโดยท่านศรีศักดิ์พงเกตแก้วนะคะสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะเมื่อปี2556แล้วก็เมื่อท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านศรีศักดิ์ก็ได้ประกาศย้ำความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของไทยกับภูมิภาคแอฟริกาผ่านนโยบาย TAI นี่อีกครั้งนึงนะคะต่อคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่อผู้แทนองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะโดยในงานดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในไนจีเรียขณะนั้นนะคะท่านได้บินมาเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศนะและท่านก็ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนั้นด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางเยือนแอฟริกาเป็นครั้งอย่างเป็นทางการในครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยท่านเดินทางถึงกรุงอาบูจานะคะประเทศไนจีเรียท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงนโยบาย TAI ในการหารือข้อราชการกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียนะคะการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียรวมไปถึงการหารือกับรองเลขาธิการองค์การ ECOWAS หรือ Economic Community of WestAfrican States ด้วยนะคะซึ่ง ECOWAS ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่28สิงหาคมในทริปเดียวกันเนี่ยนะคะท่านรองนายกก็ได้เดินทางเยือนเอธิโอเปียซึ่งท่านก็นอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีเอธิโอเปียนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียแล้วก็พบกับผู้แทนของแอฟริกันยูเนียนนะคะท่านยังได้เรามีการจัดงานเลี้ยงรับรองหรือ reception นะโดยท่านรองนายกก็ได้ประกาศนโยบาย TAI นะคะต่อผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนท้องถิ่นในกรุงอดิสอาบาบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการเมืองและการทูตของภูมิภาคแอฟริกาด้วยเพราะว่าอดิสอาบาบาเป็นที่ตั้งของ AU เมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะ African Union โดยกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเนี่ยมีได้มอบให้อธิบดีกรมตรวจออกกลางเอเชียและแปซิฟิกมาเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเข้าร่วมงานพร้อมทั้งซึ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนนโยบาย TAI ของไทยด้วยนะคะ TAI เนี่ยเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งอยู่บนเสา4เสานะคะ
1: ครับ
8: เสาแรกเนี่ยคือความร่วมมือด้านการเมืองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงกันระหว่างไทยกับแอฟริกาการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคของแอฟริกาเพื่อสร้างความใกล้ชิดในระดับรัฐบาลและภาคการเมืองนะคะเสาที่2ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนทางภาคธุรกิจมีการเจรจาการค้าในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะเสาที่3เนี่ย เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาผ่านโครงการความร่วมมือและการให้ทุนต่างๆในสาขาที่ไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเช่นนะคะด้านการเกษตรการแปรรูปอาหารด้านสาธารณสุขนะคะด้านการท่องเที่ยวเป็นต้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกาบนพื้นฐานของความร่วมมือใต้หรือที่เรียกว่า South Cooperation นะคะเสาสุดท้ายเสาที่4เนี่ยคือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมันหมายความว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาก็คือไทยกับแอฟริกานั่นแหละในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในเวทีพหุภาคีนะคะคือเป็นพันธมิตรกระชับกันร่วมมือกันเพื่อให้เสียงของพวกเราเนี่ยหนักแน่นและมีผลนะคะมี impact อย่างเช่นเรื่องของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์นะฮะแล้วก็การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับแอฟริกาเพื่อสะท้อนเสียงของประเทศกำลังพัฒนาให้ดังให้มี impact มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการขับเคลื่อน TAI เนี่ยจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับแอฟริกาอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีปหุภาคีเพื่อเพิ่มบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนการค้าโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภูมิภาคแอฟริกาหมวดไม่ว่าจะเป็นสินการแปรรูปสินค้าเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์การท่องเที่ยวการบริการสาธารณสุขเป็นต้นซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทั้งไทยและแอฟริกาในขณะที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาเนี่ยก็จะช่วยยกระดับบทบาทและเสริมสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ภายในกลุ่มประเทศ Global South เพราะว่าอะไรไหมคะแอฟริกาเนี่ยเขามีตั้ง54ประเทศนะคะคิดสัดส่วนเป็นถึง1ใน3นะของจำนวนประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดฐานเสียงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะการที่เราจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับแอฟริกาเนี่ยย่อมจะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยและอันเดนด้าของไทยในเวทีระหว่างประเทศและช่วยกันผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับโรคระบาดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องการหลอกลวงออนไลน์เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียและเอธิโอเปียเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะคือขอแยกเป็นรายประเทศนะคะอยากจะเล่าของไนจีเรียก่อนนะคะคือไทยกับไนจีเรียเนี่ยเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเมื่อปี2505ก็ครบปีนี้ครบรอบ64ปีแล้วนะคะก็มีแม้จะมีความสัมพันธ์กันมาค่อนข้างยาวนานเนี่ยแต่ก็ยังเราอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเขามีประชากรถึงกว่า230ล้านคนนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไนจีเรียถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยเลยนะคะในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็อันดับที่45ของไทยในตลาดโลกไอ้พูดถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างไทยกับไนจีเรียจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการในไนจีเรียก็จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์รักษาผิวหนังนะคะส่วนสินค้าของไนจีเรียที่มีศักยภาพในไทยเนี่ยไทยต้องการเนี่ยก็จะเช่นน้ำมันดิบนะคะก๊าซธรรมชาติสินแร่โลหะเพชรพลอยอัญมณีและทองคำนะคะในเรื่องการลงทุนเนี่ยไนจีเรียมีจุดเด่นเพราะว่าเขาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะอย่าลืมว่าประชากรเขาตั้ง230ล้านคนนะคะเขามีแรงงานที่เรียกว่าค่าจ้างไม่แพงและยังอยู่ในวัยทำงานจำนวนมากเลยค่ะต แต่ไนจีเรียเองเนี่ยต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพวกน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและบริการสาธารณสุขของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สนะของไทยได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วได้ซื้อกิจการบริษัทผลิตผู้ผลิตเม็ดพลาสติกขึ้นรูปขวดที่เรียกว่าขวดเพชรนะเพชรนับเป็นบริษัทรายใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกเลยนะคะที่ทางอินโดรามาไปซื้อกิจการมานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนขนาดกลางและเล็กของคนไทยในกิจการร้านอาหารไทยกิจการร้านตรวจผู้สุขภาพนะคะทั้งที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงแล้วก็นครเลกอสซึ่งเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นเมืองหลวงเก่าของไนจีเรียเขานะคะสำหรับในด้านความสัมพันธ์และด้านการพัฒนาเนี่ยไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีความร่วมมือทางวิชาการกับไนจีเรียเน้นเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรเรื่องพลังงานสาธารณสุขและการท่องเที่ยวทั้งโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะมีความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานของไนจีเรียคือ Federal Cooperative College นะคะที่ Oji Riverของไนจีเรียก็ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะที่รัฐอินูกูของไนจีเรียซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรของไนจีเรียนั่นนะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของเขามากด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับไนจีเรียเนี่ยถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกันเลยนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยก็จะช่วยเชื่อมไนจีเรียเข้ามาในความร่วมมือกับประเทศอาเซียนนะคะส่วนไนจีเรียเนี่ยเขาอ่ะเป็นที่ตั้งของ ECOWAS หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศแอฟริกาในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในนั้นนะคะไนจีเรียก็จะช่วยเชื่อมไทยกับประเทศแอฟริกาเหล่านั้นได้ก็จะเป็นการส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้าการเชื่อมโยงระหว่างกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์โดยในช่วงการเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีของท่านรองนายกศิริศักดิ์เมื่อ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกได้มอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตประจำอีโควาสซึ่งจะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำอีโควาสคนแรกด้วยนะคะโดยท่านทูตก็จะมีหน้าที่ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆระหว่างไทยกับอีโควาสด้วยนี่คือในส่วนของไนจีเรียนะคะขออนุญาตเรียนเรื่องเอธิโอเปียไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2507ครบรอบ62ปีในปีนี้นะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัดดิสอาบาบานะคะแต่ได้ปิดทำการไปตั้งแต่ปี2524เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเอธิโอเปียแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลัง อยู่ในกระบวนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอะดิสอาบาบาขึ้นอีกครั้งหนึ่งกำลังดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะเอธิโอเปียเนี่ยมีประชากรกว่า120ล้านคนแม้มูลค่าการค้าระหว่างกันขณะนี้จะยังมีไม่มากนะโดยปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอธิโอเปียเป็นคู่ค้าของไทยอันดับ28อันดับ110ของไทยในตลาดโลกยังไงก็ตามเขามีศักยภาพสูงในหลายๆด้านนะคะการค้าเนี่ยกลุ่มสินค้าหลักที่ไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยจะสามารถที่จะอันนี้ขออนุญาตเน้นสิ่งที่เป็นที่ต้องการของเอธิโอเปียก่อนนะคะ
1: ครับ
8: เขาเนี่ยอยากจะได้พวกอาหารเครื่องดื่มจากเรานะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพและเวชสำอางและสินค้าเอธิโอเปียที่ไทยเนี่ย อยากจะได้จากเขานะคะมีศักยภาพสำหรับเราก็เช่นสินแร่โลหะนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งทองคำสินค้ากลุ่มกาแฟชาและเครื่องเทศ ในด้านการลงทุนเนี่ยเอธิโอเปียก็เช่นเดียวกับไนจีเรียนะคะมีแรงงานจำนวนมากเลยนะคะหน่วยงานหนุ่มสาวแล้วก็ราคาค่าจ้างไม่แพงนะคะแล้วก็เขาต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปลงทุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการแปรรูปอาหารรวมทั้งกาแฟด้วยเพราะเอธิโอเปียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่สำคัญเลยนะคะของทวีปแอฟริกาใครๆก็ทราบดีเลยนะคะว่ากาแฟเอธิโอเปียเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็เขาเองก็ต้องการบริการสาธารณสุขซึ่งการรักษาพยาบาลของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนิยมของชาวเอธิโอเปียจำนวนมากเลยค่ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวเอธิโอเปียเดินทางมาตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาในไทยจำนวนมากในเรื่องการพัฒนาเราก็จะเน้นส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะคะโดยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและเอธิโอเปียเนี่ยต่างก็เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกหลายแห่งนะคะสำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเราส่งเสริมกันและกันนะคะในกรอบบริกเนี่ยก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ซาวท์แอฟริกานะคะคือเอธิโอเปียเนี่ยจะเป็นประตูของไทยเนี่ยเข้าในแอฟริกาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้เอธิโอเปียเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะเน้นเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของไทยในแอฟริกันยูเนียนหรือ AU ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อัดดิสอาบาบาเราจะขยายความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อต้านยาเสพติดการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์ขอเสริมนิดเดียวว่าชาวแอฟริกันทั่วไปเนี่ยทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดนะชอบเครื่องเทศมากนี่แหละค่ะคือความเหมือนกันระหว่างเอธิโอเปียไนจีเรียกับเราตรงนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันเขาก็เลยนิยมอาหารไทยเป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยรสเผ็ดอาหารไทยมีเครื่องเทศเราอาหารไทยก็เลยเป็นที่นิยมในไนจีเรียและเอธิโอเปียค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ครับการเยือนทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกายังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะเนี่ยการทูตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหัวใจของการเยือนครั้งนี้เลยนะคะคือในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยเป็นการแสดงความสำคัญของนโยบาย TAI ที่ท่านต้องการที่จะย้ำแล้วดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการจึงเป็นการเยือนระดับสูงเลยนะคะแอฟริกาในครั้งนี้ที่ท่านไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับสูงกับไนจีเรียและเอธิโอเปียแล้วท่านก็ได้นำภาคเอกชนไทยเนี่ยไปพบกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและคู่ค้าของทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเพื่อจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ร่วมกับหอการค้าของนครเลกอสของไนจีเรียและร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียจัดการเสวนาและจับคู่ทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนของทั้งเอกชนไทยกับไนจีเรียเอกชนไทยกับเอกชนเอธิโอเปียในวันที่27และ29สิงหาคมที่ผ่านมาตามลำดับนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันโดยมีภาคเอกชนจากไทยเนี่ยทั้งด้านสาขาการเงินการธนาคารด้านการเกษตรและอาหารแปรรูปเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยด้านพลังงานนะมี Exim Bank ของไทยไปด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมในส่วนของภาคธุรกิจของฝ่ายไนจีเรียเนี่ยมีกว่า135รายของฝ่ายเอธิโอเปียมีถึงกว่า70รายก็นับเป็น Business Forum ที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับความสนใจล้นหลามแน่นห้องเลยนะคะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะคะมีประชากรจำนวนมากที่สุดเลยนะคะในแอฟริกา อย่างที่เรียนแล้วตอนต้นเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในขณะที่เอธิโอเปียเนี่ยแม้มูลค่าการค้ายังการลงทุนจากไทยยังไม่เยอะนะ แต่เอธิโอเปียมีประชากรถึง130ล้านคนและเขาเป็นฮับนะคะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยมีสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เนี่ยให้บริการทั่วภูมิภาคแอฟริกาและยังมีเที่ยวบินตรงมาอย่างกรุงเทพทุกวันเลยนะคะ
1: คร
8: ับ นอกจากนี้เนี่ยในการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ท่านรองนายกศิริศักดิ์ท่านได้เป็นโดยร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าระหว่างไทยกับเอธิโอเปียด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าของทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
1: ครับการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกานะครับการเยือนมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาหรือไม่อย่างไรครับท่าน
8: ความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยนะคะขอเรียนเลยนะคะว่าเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการหารือกับทุกระดับทุกฝ่ายที่ท่านศิริศักดิ์ได้ไปเข้าพบในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงความสำคัญของเสาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็น1ใน4เสาหลักของนโยบาย TAI นะคะประเทศไทยเราเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยเห็นว่าความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับแอฟริกาซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะแต่การซื้อขายการลงทุนนะคะแต่เราต้องการสร้างเพื่อนนะคะแล้วก็กระชับมิตรกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันหรือ global southในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยไทยเนี่ยมุ่งที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เราเนี่ยเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะ อย่างเช่นการเกษตรการสาธารณสุขการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะคะซึ่งรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับภูมิประเทศในภูมิภาคแอฟริกาด้วยในการเยือนไนจีเรียเนี่ยท่านรองนายกศิริศักดิ์ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรียเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือกับไนจีเรียนะคะนอกจากนี้ท่านก็ได้หารือในเรื่องการดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนในไนจีเรียที่รัฐอินุกูซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยทีเดียวค่ะของแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับไนจีเรียแล้วเรายังได้จัดกิจกรรมlunch talk นะคะช่วงการคุยกันในช่วงอาหารกลางวันในหัวข้อ building sustainable partnerships นะ connecting youth innovation and business between Thailand and Nigeria ก็คือเชื่อมโยงการเป็นหุ้นส่วนทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะโดยการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนนะฮะแล้วก็เน้นไปทางเรื่องนวัตกรรมและธุรกิจระหว่าง2ประเทศคือไทยกับไนจีเรียเราจัดที่นครเลกอสนะฮะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนารวมถึงเราจัดพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยนะคะกับ Federal Cooperative College Oji River เพื่อผลักดัน TAI ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนเอธิโอเปียเนี่ยไทยแสดงความพร้อมนะคะที่เราจะสนับสนุนเอธิโอเปียในการเพิ่มมูลค่าในการผลิตด้านผลผลิตและวัตถุดิบของประเทศเขาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการโดยสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพหุภาคีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การอีโควาสจะเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในมิติต่างๆนะคะเช่นเดียวกับ ที่ไทยอ่ะมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีที่รับผิดชอบดูแลเอธิโอเปียนะเป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำเอยูซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงอัดดิสอาบาบานะคะในโอกาสนี้เนี่ยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านอัธยุทธศรีสมุทรในฐานะผู้แทนพิเศษของท่านรองนายกศรีศักดิ์ได้มอบเงินบริจาคจำนวน $30,000เพื่อสนับสนุนเขาเรียกว่าแอฟริกองค์การแอฟริกา CDC หรือย่อมาจาก Africa Center for Disease Control and Prevention นะฮะการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขององค์การ AU African Union ในภารกิจการป้องกันและจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังคงระบาดอยู่ในแอฟริกาในปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
8: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่าย

0: ความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 นที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
4: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลายจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: ปีปัจจุบันโรมารัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
3: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวพร้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
4: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงเสียงจากปลายด้ามขวานนะคะนำมาเปิดต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้ค่ะก่อนอื่นต้องสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะที่ฟังอยู่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 kHz ในพื้นที่สวทระนองนะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณไปด้วยทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะทักทายทุกพื้นที่เลยค่ะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ค่ะทักทายคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสส่งติ๊กเกอร์มายามเช้าสวัสดีด้วยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษไหมคะสามารถขอกันเข้ามาได้รายการอันดามันวันนี้ก็จะหยิบยกหลายๆเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆนำมาเปิดสลับกันไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวสารเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงไหมคะสภาพอากาศวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูภาพรวมทั่วประเทศแล้วนะคะมีปริมาณฝนเยอะมากคุณผู้ฟังก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงนี้นะคะทั่วประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลส่งผลให้มีปริมาณฝนเยอะทั่วทั้งประเทศเลยค่ะเราไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือเลยเนาะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานค่ะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้ฝนเยอะมากเยอะสุดๆด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็ฝนเยอะเหมือนกันค่ะมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอว่าของในพื้นที่ฝั่งอันดามันมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะก็แน่นอนเป็นไปตามที่คาดเอาไว้เป๊ะๆเลยค่ะกลางวันเนี่ยก็มีฝนตกลงมาปล่อยๆไม่ได้หนักมากแต่ว่าพอตอนเย็นปุ๊บโอ้โหตกลงมาอย่างหนักเลยคุณผู้ฟังนั่นแหละประมาทไม่ได้ใครจะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะยิ่งในช่วงที่ฝนตกๆแบบนี้อ่ะทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็ไม่ค่อยจะดีนักถ้าเกิดว่าเราขับรถด้วยความประมาทหรือว่าขับรถด้วยความเร็วอย่างเงี้ยแม้แต่เสี้ยวเดียวก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วไม่ใช่แค่เรานะคะคนที่เขาใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆเขาก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปด้วยเพราะฉะนั้นฝากเน้นย้ำแล้วก็ย้ำเตือนด้วยความห่วงใยนะคะสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนณขณะนี้อยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงอย่าขับรถเร็วนะคะช้าๆแต่ถึงชัวร์แบบปลอดภัยดีกว่าค่ะจากพยากรณ์อากาศมาดูเรื่องของข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างค่ะเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวนะคะในการที่จะหารือเร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ค่ะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเรื่องนี้ให้กับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงนั่นก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคุณผู้ฟังในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวได้มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นการพูดคุยกันว่าจะยกระดับความร่วมมือในระดับนโยบายและมีการหารือเกี่ยวกับการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างทั้ง2ประเทศไทยกับลาวนะคะโดยเน้นหนักไปเรื่องของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่กระบวนการของการป้องกันการเฝ้าระวังการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครอบคลุมเรื่องของการควบคุมมลพิษค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและการพัฒนาบุคลากรโดยทางประเทศไทยเองนะคะเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติ
ร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสค่ะซึ่งก็เป็นแผนปฏิบัติในระยะยาวนะคะตั้งแต่ปี67ไปจนถึงปี73ก็ทำกันไปต่อเนื่องเลยค่ะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนนะคะสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็ข้อมูลเรื่องของคุณภาพอากาศการคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และการประสานงานร่วมกันของทั้งสองประเทศเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการดับไฟป่ารวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลป่าด้วยนะคะจริงๆเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนาะถ้าเกิดว่าเราติดตามกันในช่วงปี2ปีที่แล้วก่อนหน้านี้คือหนักมากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอย่างเงี้ยค่ะคือน่าเห็นใจคุณผู้ฟังพอเกิดขึ้นมาปุ๊บบางทีอ่ะมันไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยของเราเองค่ะคือจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาการเผาการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันทำให้ควันเหล่านั้นอ่ะมันลอยข้ามแดนมากระทบถึงที่ประเทศไทยแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำได้คือการจับมือคุยกันนี่แหละกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็หารือให้กลายเป็นวาระแห่งชาติอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันเนาะที่ต้องฝากกันไว้เพราะเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยคุณผู้ฟังมันกระทบต่อสุขภาพแล้วเราก็เห็นหลายเคสแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนสูงอายุหรือคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีที่ทางรัฐบาลไทยได้เปิดใจหารือแล้วก็จับมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 กับทางประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ต้องหารือกันในระดับนโยบายแล้วก็ต้องมีการทำ MOU ร่วมกันในลักษณะแบบนี้ล่ะคุณผู้ฟังก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตอนนี้ไทยเองก็เดินหน้าในการจับมือแล้วก็หารือกับหลายประเทศในทั่วๆทุกภูมิภาคเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่ดีสำหรับบทบาทการทำงานในการแก้ไขปัญหาป้องกันไว้ก่อนที่เหตุการณ์จะวนกลับมาเกิดขึ้นอีกเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 เราเจอกันทุกปีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าปีนี้เจอหนักเจอน้อยเจอมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของรัฐบาลตั้งแต่ช่วงของการก่อนเกิดเหตุการณ์ในระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์จะมีการป้องกันแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างก็รอติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ผ่านพ้นไปแล้วนโยบายของรัฐบาลแต่ว่ามาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเหมือนกันสำหรับเหตุการณ์เรื่องของภัยพิบัติแต่ว่าในพื้นที่ของญี่ปุ่นนะคะมีผลกระทบอย่างไรกับไทยเรามาดูกันค่ะทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนน่าจะเคยคุ้นชื่อกับเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนนะคะจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะเรื่องนี้ก็แน่นอนหลายคนกังวลเรื่องผลกระทบว่ายังสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่แล้วทีมทัพนักกีฬาไทยที่จะต้องเดินทางไปจะเป็นอย่างไรนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีการประสานความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะหากประเมินแล้วพบว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการใดๆไม่ว่าจะทั้งไทยและญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านของข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและการเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและขอยืนยันว่าตอนนี้นักกีฬาไทยทุกคนค่ะจะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงอื่นๆอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักก่อนแล้วก็แจ้งเตือนไปยังนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นหรือว่าใครที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็อาจจะตรวจสอบก่อนที่จะเดินทางน่าจะดีที่สุดนะคะเลื่อนการเดินทางออกไปได้ก็น่าจะดีเสียกว่านะคะดีกว่าไปแล้วไปเจอกับน้ำท่วมเพราะว่าหลายจุดของญี่ปุ่นเนี่ยน้ำท่วมเยอะจริงๆไม่เว้นแม้กระทั่งใจกลางเมืองของญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมไปด้วยนะคะให้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารรวมถึงข่าวสารของประเทศไทยก็ประมาทไม่ได้ค่ะเราต้องติดตามข่าวสารจากทางราชการอยู่ตลอด24ชั่วโมงจะได้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพัก
ฟังผลงานเพลงเพราะๆสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงขอโทษนะคะจากบุรินทร์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ถือว่าเก่าไหมก็เก่าสักพักนึงแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ฟังนานแล้วด้วยคุณผู้ฟังก็ฟังกันในบรรยากาศที่ฝนพรำๆอากาศชื้นๆแบบนี้เผื่อใครจะชื่นชอบนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะแพ้หัวใจตัวเองจากว่านวันวานนะคะคุณผู้ฟังฟังผลงานเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงที่2กันต่อสัญญากันเอาไว้ละว่าจะพาไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะไปเริ่มดูที่ภูเก็ตก่อนเลยไหมคะในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวนะคะสำหรับภูเก็ตตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ค่ะอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะโดยมีท่านรอมฎอนหะยีอาแวร์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับมอบหมายนะคะให้ไปเป็นประธานในการเปิดงาน TTAA Business Link 2026สร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวสู่ความสำเร็จค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคภาคใต้ตอนบนนะคะก็มีหลายภาคส่วนไปเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะคือเขาจัดให้กลายเป็นเวทีเสวนาในการพบปะในการให้ทุกคนได้มาเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการนำเที่ยวผู้ประกอบการโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวและพันธมิตรทางธุรกิจค่ะให้สมาชิกเนี่ยได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์รวมถึงได้รู้เกี่ยวกับนโยบายการทำงานของสมาคมในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้งภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชระนองชุมพรและจังหวัดตรังค่ะสาระสำคัญของการที่เขาไปพูดคุยกันคุณผู้ฟังก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับแวดวงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆพร้อมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความรู้เท่าทันกับเหตุการณ์และมีความสามารถในการแข่งขันสามารถฝึกทักษะของตัวเองแล้วก็มีทัศนคติที่ดีในการดำเนินธุรกิจในยุคที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปแบบรวดเร็วมากค่ะคือภายในงานเขาก็จัดกิจกรรม Business Link นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรม Business Talk กันมาพูดคุยกันแล้วก็กิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์งานเลี้ยงขอบคุณก็ลักษณะประมาณนี้นะคะรวมถึงการจับคู่ธุรกิจกันด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการตลอดจนสร้างความร่วมมือใหม่ๆนะคะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ140คนค่ะมีทั้งคนขายผู้ประกอบการผู้ซื้อด้วยนะคะจาก6จังหวัดทั้งภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีตรังและกรุงเทพมหานครค่ะท่ามกลางบุคคลสำคัญแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสคุณผู้ฟังคือการที่ผู้ประกอบการเขาได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้มาเหมือนเปิดโลกอีกมุมนึงอะค่ะในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่เนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบบยกระดับการท่องเที่ยวเหมือนบางคนอะรู้1บางคนรู้2บางคนรู้3เป็นข้อมูลในท้องการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตัวเองอะพอข้อมูลเหล่านี้มันได้มาอยู่ในงานเดียวกันมันได้มาเปิดโอกาสในการพูดคุยกันแน่นอนว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการมองภาพว่าจะวางแผนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวยังไงเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเจอภาวะวิกฤตอะไรก็ตามแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารในพื้นที่ของพังงากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะที่พังงาตอนนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมในการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งเสือพังงาค่ะชูคุณภาพกุ้งกุลาดำแบบพรีเมียมเมื่อวานเราพาไปดูกุ้งมังกร7สีเป็นสินค้า GI ที่ภูเก็ตไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกุ้งเสือพังงากันบ้างนะคะว่าจะพรีเมียมขนาดไหนค่ะงานนี้นะคะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วย
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองเลยค่ะไปที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำพรีเมียมของจังหวัดพังงาหรือที่เรียกว่ากุ้งเสือพังงานั่นแหละค่ะไปกันที่ฟาร์มแสงทองวัฒนานะคะของคุณพี่วัฒนารังสินาราค่ะหรือว่าโกวัดนะคะหลายคนชาวพังงาก็เรียกกันว่าโกวัดค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลหล่อยูงอำเภอตะกวดทุ่งค่ะไปรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งของโกวัดว่าทำยังไงแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรรวมถึงแนวทางการส่งเสริมช่องทางการตลาดการจัดจำหน่ายจะให้ทางหน่วยงานในพังงาช่วยเหลือด้านไหนบ้างอะไรบ้างนะคะที่สามารถนำสินค้ากุ้งกุลาดำพรีเมียมของจังหวัดพังงาเนี่ยไปเปิดตลาดไปเปิดช่องทางการขายและช่วยยกระดับราคาสินค้าได้โดยทางด้านของท่านผู้ว่านะคะหลังจากที่ได้เยี่ยมชมท่านก็ไปพบปะพูดคุยกับหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่นั้นเพื่อหารือเรื่องอย่างที่เราบอกแหละหารือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวกุ้งกุลาดำพรีเมียมของพังงาหรือว่าหารือเรื่องของการเปิดโอกาสทางตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะรองรับสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งก็ได้พูดคุยกันในหลายๆประเด็นนะคะซึ่งท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าคือเจ้าตัวกุ้งกุลาดำพรีเมียมของพังงาหรือว่ากุ้งเสือพังงาเนี่ยเป็นกุ้งที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงด้วยวิธีแบบดั้งเดิมไม่ใช้สารเคมีสารพิษอะไรใดๆเลยคุณผู้ฟังมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเนื้อแน่นๆค่ะรสชาติเนี่ยจะหอมสีเนี่ยจะเป็นสีส้มเข้มสดๆนะคะแล้วก็มีสีแดงสวยด้วยที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นโคลนหรือว่าไม่มีกลิ่นคาวที่รบกวนรสชาติของกุ้งเลยคืออ่านไปแล้วก็นึกเมนูเกี่ยวกับกุ้งเนาะกุ้งอบวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากุ้งย่างก็ได้เออย่างเนยก็ได้นะตัวใหญ่ๆแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวคุณผู้ฟังซึ่งเขาบอกว่ากุ้งเสือพังงาเนี่ยยังนำไปต่อยอดทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายด้วยนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเผื่อเป็นไอเดียใครที่กำลังคิดอยู่เอ๊วันนี้ฉันจะกินอะไรดีนะก็สามารถลองไปหาเมนูกุ้งมาทำรับประทานกันดูได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในพังงานะต้องรีบออกไปหากุ้งพรีเมียมแล้วแหละใช่ไหมกุ้งเสือพังงานะคะแล้วก็ลองบอกรสชาติเรามาดูได้นะว่าใครที่เคยกินแล้วรสชาติเป็นยังไงนันท์เองไม่เคยกินก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่ากุ้งพรีเมียมของพังงาเนี่ยเขารสชาติเป็นแบบไหนอร่อยจริงตามที่เราได้บอกไปหรือเปล่านะแล้วถ้ามีโอกาสก็จะลงไปในพื้นที่พังงาจะไปหาทานดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกี่ยวกับผลผลิตเนาะผลผลิตทางประมงของในพื้นที่ของจังหวัดพังงาที่เราอยากจะมานำเสนอและตัวท่านผู้ว่าเองท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเกษตรกรเขาเลี้ยงไปเปล่าๆอะไรเลยนะคะก็มีการดูแลมีการช่วยเหลือมีการช่วยบริหารจัดการมีการช่วยคิดช่วยอะไรต่างๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางมากๆที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ผู้ประกอบการทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางแบบเขาเรียกอะไรอ่ะได้ 100% หรอกคุณผู้ฟังมันต้องร่วมด้วยช่วยกันมันถึงจะแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าด้านไหนก็แล้วแต่ทางด้านของเกษตรกรก็ทำไปหรือว่าทางด้านของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการเขาก็จะได้ดำเนินการในการแบบช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยพัฒนาในด้านต่างๆต่อไปด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสักหนึ่งผลงานเพลงไหมคะที่ขอกันเข้ามาจากพี่บุ๊กนะคะขอผลงานเพลงฝนตกในทะเลจากรัชนกค่ะโอเคจัดไปให้เลยนะคะเดี๋ยวฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ฮัลโหล
1: นายสนิทัยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงฝนตกในทะเลค่ะจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะก็ขอมาจากพี่บุ๊กนะคะพี่บุ๊กอยู่ในพื้นที่ไหนจ๊ะแสดงว่าที่นั่นฝนตกแน่เลยถึงได้ขอผลงานเพลงเกี่ยวกับฝนตกเนาะเออที่นี่ก็ตกเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝนตกลงหลังคาเลยตอนนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังเป็นความห่วงใยนะคะจากทีมงานสวทรนองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาตามข่าวสารกันต่อไหมคะเป็นข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองที่ยังติดค้างกันอยู่นะคะว่าจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวในพื้นที่กระบี่กันก่อนก็เป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยคือเขามีการยกระดับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนาะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวด้านกีฬาการท่องเที่ยวแบบชุมชนการท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้จัดกิจกรรมดำน้ำรักโลกขับเคลื่อนเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวค่ะการจัดกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมเต็มๆของเขาก็คือการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬา2026ค่ะภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจัดขึ้นที่หมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะก็มีท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แล้วก็มีนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่แล้วก็นักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันเยอะมากคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้นะคะเขาจัดขึ้นอยากให้เป็นการส่งเสริมตัวจังหวัดกระบี่เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ไปในตัวค่ะเพราะว่าทางจังหวัดกระบี่เองเขาก็มีการขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมให้กระบี่เนี่ยกลายเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้หรือว่าเมืองกีฬาค่ะแล้วก็ยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากลแล้วก็ต้องควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยนี่เป็นจุดแข็งของจังหวัดกระบี่ค่ะท่านผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ก็เปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดเองเนี่ยได้รับประกาศให้เป็นเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้ด้านกีฬาแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมในแวดวงของการกีฬาซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ก็เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ค่ะก็เลยใช้กิจกรรมการกีฬาเนี่ยมาเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันเป็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของตัวจังหวัดแล้วก็ได้มีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาให้เติบโตไปแบบยั่งยืนค่ะแน่นอนว่าพอมีการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่รายได้มักจะเข้าสู่ตัวเมืองนั้นๆแล้วก็กระจายไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนในหมู่เกาะพีพีด้วยนะคะสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการอนุรักษ์แนวปะการังแฝงไปกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำด้วยค่ะก็อย่างที่บอกว่ามีผู้แข่งขันทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีแล้วกันเหมือนได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองกีฬาแล้วก็ได้เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวนะคะด้านท่านผู้ว่าเองท่านก็บอกว่าคือจังหวัดกระบี่เนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเมืองของเมืองท่องเที่ยวเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามติดระดับโลกเลยค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการช่วยขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่แล้วกันในโอกาสที่เราก็ได้ยกระดับในการเป็นเมืองแห่งกีฬาอยู่แล้วนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวในการส่งเสริมนโยบายอื่นๆที่ทำควบคู่กันไปด้วยค่ะก็หวังว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดขึ้นแล้วก็จะมีการเกิดขึ้นในโอกาสต่อๆไปอีกเรื่อยๆเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลุ่มใหม่ๆที่เขายังไม่ได้ร่วมแคมเปญนี้หรือกิจกรรมนี้นะคะได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาเข้าร่วมกันด้วยค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทีมผู้จัดงานแล้วก็อยากจะเชิญชวนใครที่ฟังอยู่หรือว่าใครที่อยากจะเป็นสายดำน้ำอยากจะไปสายอนุรักษ์ธรรมชาติอ่ะลองไปเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ดูก็สามารถติดต่อไปได้หน่วยงานไหนไม่ว่าพื้นที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะจากที่กระบี่เดี๋ยวเรามาดูที่ระนองกันบ้างนะคะระนองเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมจัดโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569เขาก็ไปปลูกกันในพื้นที่ของภูเขาหินตั้งหมู่ที่1ตำบลเหงาอำเภอเมืองระนองค่ะโดยมีท่านวิทรัตน์ตรามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานในพิธีนะคะไปพร้อมด้วยกับท่านรองนายกเหล่ากาชาดค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการค่ะมีภาครัฐมีภาคเอกชนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้องๆจากโรงเรียนสถานศึกษามีผู้นำชุมชนแล้วก็มีพี่ๆจิตอาสานะคะไปเข้าร่วมช่วยกันปลูกป่าในครั้งนี้เขาก็ตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปจนถึงให้หลายๆภาคส่วนค่ะได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยทุกคนที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้น่ะเขาร่วมกันปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็มีการดูแลระบบนิเวศดูแลความสมดุลต่างๆความอุดมสมบูรณ์ต่างๆในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยอีกหนึ่งเป้าวัตถุประสงค์หลักๆที่เขาจัดเลยคือเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสวันสำคัญพร้อมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อวานนี้มีคนเข้าร่วมงานประมาณ250คนแล้วคุณผู้ฟังลองนึกดูว่า250คนที่ไปเข้าร่วมงานน่ะทุกคนต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ต้นนั่นหมายความว่าพื้นที่จังหวัดระนองพื้นที่จุดนี้เนี่ยมีต้นไม้ที่กำลังจะเติบโตไปอีก250ต้นนะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะที่เอาต้นไม้ไปปลูกกันมีทั้งต้นพะยอมต้นยางนาต้นเหลืองอินเดียอันนี้ชอบเป็นพิเศษเพราะว่าชอบเวลามันออกดอกมามันสวยงามมากค่ะแล้วก็มีต้นราชพฤกษ์ด้วยนะคะที่นำไปปลูกกันเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแล้วเราเชื่อว่าพอต้นไม้เหล่านี้เติบโตไปทางชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งเกี่ยวกับด้านของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความสมบูรณ์เกี่ยวกับความสมดุลเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆจะดีขึ้นไปอีกกว่านี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะวันนี้ครบทุกข่าวสารแล้วคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันหลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางเครือข่ายที่รับฟังอยู่ทางหน้าบัตรวิทยุหรือว่าติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook กันด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังนิดนึงใครที่ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนสัญญาณเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าฟังในระบบ AM ในระบบ FM นะคะสัญญาณเสียงเป็นแบบไหนดีหรือไม่ดีติดขัดยังไงเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถส่งเรื่องราวมาบอกกันได้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz นะคะเราจะได้มีการปรับแก้เพื่อคุณภาพการฟังที่ดีเนาะหลายคนก็อยากฟังคลื่นที่ชัดๆนะคะถ้าเป็นยังไงก็สามารถส่งเรื่องราวมาบอกได้เราก็จะพยายามปรับแก้ให้ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแนนัทณัฐวดีศรีอภัยและทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมกลับมาจะเจอกันได้ใหม่กับรายการอันดามันวันนี้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับทีมงานสวทรนองสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็น

0: ตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปย์สีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
1: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันลื่นจริงๆถ้าแม่ลื่นล้มเราจะทำพื้นนี
6: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
5: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันลื่นน่ะ
7: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
9: สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
11: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับผมวันนี้เราก็ได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีเช่นเดิมเลยนะครับคือสวทภูเก็ตสวทพังงาครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็ช่วงแรกของวันนี้นะครับจะเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ

ู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่อรุณสวัสดิ์หรอกเพราะว่าช่วงสายแล้วแล้วเขาก็ใกล้จะเที่ยงแล้วอีกเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมเอาละครับมาเริ่มต้นช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในกับข่าวใหญ่ระดับประเทศที่ตอนนี้เราข้าราชการต่างๆก็เรียกได้ว่าร้อนอกร้อนใจกันในเรื่องของกองทุนนะครับกบข.นะครับผมบัณฑิตบำนาญข้าราชการนั่นแหละครับซึ่งก็มีข่าวคราวในเรื่องของที่ภาครัฐเนี่ยการเงินมีปัญหานะครับผมหลายๆคนก็เลยมีความกังวลนะครับว่ากบข.ของเราจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็รอบนี้นะครับมีในเรื่องของทางกบข.นี่แหละครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการออกมาชี้แจงนะครับชัดเจนเลยนะครับก็ออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่าเงินกองทุนของส่วนสมาชิกเนี่ยแล้วก็เงินกองทุนส่วนสำรองเป็นเงินคนละส่วนกันนะครับและมีการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างชัดเจนตามกฎหมายนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของที่มีการเงินที่จะมีปัญหานะครับทางด้านดร.สรพลตุลยะเสถียรนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกบข.ท่านก็ได้ย้ำว่าเงินกองทุนสมาชิกซึ่งประกอบด้วยเงินสะสมเงินสมทบและเงินชดเชยจากภาครัฐนะครับยังคงได้รับการบริหารจัดการและลงทุนเพื่อเป้าหมายการเกษียณของสมาชิกอย่างรัดกุมครับขณะที่เงินสำรองของกระทรวงการคลังเป็นเงินที่ภาครัฐจัดสรรไว้รองรับภาระบำเหน็จบำนาญกรณีเกิดวิกฤตครับจึงขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าท่านจะออกราชการด้วยกรณีใดเงินออมของสมาชิกทุกคนนะครับจะได้รับคืนตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ใครที่ตอนนี้เห็นข่าวๆไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีการเขาเรียกว่าไม่เชิงเป็นข่าวแต่เป็นการวิเคราะห์จากผู้มีความรู้หลากหลายนะครับผมซึ่งการวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับแต่มันเป็นมุมมองหรือว่าบางคนเนี่ยข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับอาจจะทำให้การวิเคราะห์เนี่ยผิดจากที่ควรจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับในเรื่องของกบข.ไม่มีปัญหานะครับผมทุกท่านยังได้เงินทุนเงินออมเหมือนเดิมเลยนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของกองทุนกบข.นะครับที่หลายๆคนก็โอ้ยกังวลมากๆนะครับสบายใจได้แล้วนะครับผมอยู่แยกคนละส่วนกันไม่มีปัญหานะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาเหมือนกันนะครับผมในเรื่องของการสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำที่กรุงเทพมหานครครับทางรัฐบาลเนี่ยลงพื้นที่กำชับควบคุมเหตุฉุกเฉินนะครับยืนยันว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนนะครับเมื่อวันที่9กันยายน2569เวลา 17:00 นครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการนายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ครับรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาเพื่อติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนโดยได้สั่งการให้เร่งหาสาเหตุจุดรั่วไหลนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขที่ต้นเหตุและบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงพลังงานนะครับจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีสูบน้ำแล้วกันสูบน้ำที่ปนเปื้อนนะครับออกจากระบบนะครับได้แล้วมากกว่า 22,000 ลิตรนะครับเพื่อนำไปกำจัดตามมาตรฐานนะครับปัจจุบันคราบน้ำมันเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่ฟิล์มบางๆแล้วก็กลิ่นน้ำมันนะครับผมก็เบาบางลงแล้วรวมถึงการตรวจวัดค่าความเข้มข้นไอระเหย Wi-Fi เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับจึงยืนยันนะครับว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงครับโดยจะเร่งเปิดเส้นทางพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใจเข้าใจเรานะครับเจ้าที่ก็พยายามเร่งนะครับผมแก้ไขปัญหาแก้ไข สถานการณ์ที่ทุกท่านเป็นกังวลใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอทุกท่านครับหลีกเลี่ยงแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่นะครับผมก็ใครที่จะสัญจรไปแถวนั้นก็ขอให้ติดตามเส้นทางเลี่ยงนะครับผมในจุดบริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าการจราจรติดขัดนะครับผมรวมถึงตัวท่านเองเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ในเรื่องของคราบน้ำมันสถานการณ์น้ำมันนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะไม่มีปัญหายังไม่จุดไฟได้เขาเรียกว่าค่าของการจุดไฟ Wi-Fi เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติรับได้นะครับไม่ใช่ปกตินะครับขออภัยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รายนั่นเองนะครับผมเอาละครับมาที่หนึ่งเรื่องสุดท้ายในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเป็นเรื่องที่เราได้เน้นย้ำกันมาทุกๆวันในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะเน้นย้ำต่อๆไปนะครับว่าให้ดำเนินการในเรื่องนี้นั่นก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับผม2026นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยของเราเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนะครับก็คือวันที่12ถึง18ตุลาคมกลางเดือนนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเงินระดับโลกซึ่งก็จะมีผู้นำในเรื่องของที่แบบเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินธนาคารโลกเนี่ยมาเข้าร่วมกันอย่างคับข้างนะครับผมก็ประมาณ180ถึง190ประเทศเลยทีเดียวนะครับคนนะครับผมที่จะเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยยอดหลักหมื่นนะครับซึ่งหลักหมื่นตรงนี้นะครับเป็นประเภทที่เขาเรียกว่ามีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมีความพร้อมในการจ่ายจับจ่ายใช้สอยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการประชุม IMF ครับเราได้ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเราจะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ GI สินค้า GI ครับแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยนะครับผมหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เป็นของโลคอลที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมหนึ่งแล้วที่เราได้เปรียบนะครับสองคือการที่เราได้ชูศักยภาพว่าเรามีความพร้อมในการที่จะสามารถจัดประชุมระดับนานาชาติได้นะครับระดับโลกเลยแหละไม่ใช่แค่นานาชาตินะครับอันนี้คือระดับสากลระดับโลกนะครับเพราะการประชุม IMF เนี่ยเป็นการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็น on the top เป็นท็อปเทียร์เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นการประชุมที่จะสามารถกำหนดทิศทางการเขาเรียกว่าการเงินของโลกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็ได้รับเกียรติในครั้งนี้นะครับซึ่งจัดที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับผมกรุงเทพมหานครนั่นเองที่นี้ครับทำไมผมจึงต้องมีการเน้นย้ำในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องบอกอีกครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนครับการพำนักครับผมจะต้องมาพำนักก่อนเวลาที่มีการประชุมอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างน้อยเลย12ถึง18เนี่ย7วันนี้ครับจะมีคนอย่างน้อยเนี่ยที่มีกำลังจ่ายแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้ที่เขาเรียกว่าทำธุรกิจเก่งๆนะครับผมเพราะเขาดูแลเรื่องการเงินเขาจะเข้ามาดูหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละเป็นโอกาสของเราที่จะนำเสนอสิ่งจุดเด่นต่างๆมาให้เหล่าผู้ที่มีอิทธิพลทางการเงินเหล่าที่ผู้ที่สามารถแบบว่ามีความรู้ในการลงทุนธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามามองเห็นนะครับซึ่งการพำนักวันที่12ถึง18โอเคมันอาจจะเป็นในเรื่องของการประชุมแต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมาพักก่อนเวลาประชุมบางท่านก็อาทิตย์หนึ่งเต็มตัวบางท่านมาพักล่วงหน้าเป็นเดือนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับนะครับผมการที่เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับผมเพิ่มเติมซึ่งก็ต้องพึงระลึกไว้ว่าท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะสามารถมาเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้จากหลากหลายนานาประเทศเลยทีเดียวนะครับผมใครจะทราบนะครับว่าวันหนึ่งท่านอาจจะเหมือนคนถูกหวยก็ได้นะครับธุรกิจในมือของท่านที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นที่วันหนึ่งอาจจะทำเงินได้ประมาณนึงพออยู่ได้หรือว่าพอสร้างเนื้อสร้างตัวได้วันใดวันหนึ่งท่านอาจจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์โลคอลของท่านนะครับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติระดับโลกก็ได้ใครจะทราบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจึงสำคัญผมจะนำเสนอมิติ6มิติสำคัญครับที่เราจะได้รับทราบกันนะครับว่าเราจะทำยังไงในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอย่างแรกเลยคือการที่เราจะต้องมีทัศนคติที่ดีแล้วก็จิตใจบริการสวิตสไมล์นะครับที่เต็มไปด้วยน้ำใจแบบคนไทยยิ้มไหว้พูดเพราะนะครับสองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจและประทับใจเพราะว่าวัฒนธรรมจาก180กว่าประเทศเนี่ยย่อมแตกต่างกันถูกไหมครับจากทั่วทุกมุมโลก การไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจการสื่อสารการให้เข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะครับท่านสเตทเรามีแล้วแล้วก็ลองสอบถามเขาว่าเขาใช้ภาษาอะไรอยู่นะครับผมก็ถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับว่าท่านใช้ภาษาอะไรอยู่แล้วเราก็ค่อยนำมาทรานสเลทหรือแปลภาษากันนะครับเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับผมข้อที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการจะสร้างเขาเรียกว่าการสามารถการบริการที่ดีนะครับสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการได้นะครับผมเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศแล้วก็องค์กรของท่านเองนะครับผมรวมถึงท่านผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่นะครับผมมันก็พ่วงกันระหว่างข้อ1กับข้อ3นะครับการมีทัศนคติการมีสวิสไมล์ที่ดีนะครับควบคู่ไปกับบุคลิกภาพในการบริการที่ดีอันนี้ควบคู่กันไปนะครับข้อที่4คือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับ QR code การทรานสเลทด้วยเครื่องแปลภาษาอะไรแบบนี้นะครับผมใครที่สามารถช่วยมานำอำนวยความสะดวกได้มันก็จะดีต่อตัวเราเองนั่นแหละครับข้อ5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยนะครับอันนี้สำคัญเพราะจะเป็นการสร้างความอุ่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับความปลอดภัยในที่นี้คือไม่ใช่เพียงแค่อาคารสถานที่นะครับถ้าเป็นอาหารก็คือความสะอาดถ้าเป็นสินค้าและบริการคือสิ่งปนเปื้อนนะครับผมอันนี้เราต้องให้ดูให้ดีนะครับและสุดท้ายเลยคือสำคัญนะครับ local heroนะครับผมเราจะต้องเป็นผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไป180กว่าประเทศมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของสินค้าและอัตลักษณ์สินค้าต่างๆความต้องการก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราที่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเนี่ยจะสามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกหรือเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จงภูมิใจที่จะนำเสนอจุดเด่นของพื้นที่ตนเองอย่างภาคภูมินะครับนี่ก็เป็น6มิติสำคัญที่การที่เราจะสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้นะครับก็มาร่วมนับถอยหลังไปด้วยกันนะครับกลางเดือนตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจกับงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับผมก็อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปในผมในช่วงของข่าวใต้รายวันครับพักกันสักครู่ครับ

0: กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00
1: นโกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
2: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราวัยและพบกันที่โกฟัน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตามGive Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็มาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมกับผลการหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวในพื้นที่ป่าตองนะครับโดยได้ข้อสรุปปรับลดขนาดงานย่นระยะเวลาและจำกัดจำนวนคนเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อชุมชนนะครับเมื่อวันที่9กันยายน2569จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวรอดฮาชนานะครับหรือชาบัดป่าตองโดยท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านได้มอบหมายให้ท่านร้อยตำรวจเอกเกียรติรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายผู้จัดงานนะครับเพื่อวางมาตรฐานการดูแลมาตรการการดูแลความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับก็มีความกังวลนะครับในเรื่องของเทศกาลปีใหม่ยิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ไม่ได้ยิ่งนิ่งนอนใจนะครับผมก็ลงพื้นที่ร่วมประชุมกันร่วมหารือกับผู้จัดงานนะครับจากการหารือเนี่ยก็ผู้จัดงานนะครับยินดีให้ความร่วมมือในการปรับรูปแบบงานนะครับโดยได้ลดจุดจัดงานจากเดิม2แห่งเนี่ยเหลือเพียง1จุดนะครับที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองพร้อมกำจัดจำกัดนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมงานจาก 1,000 คนนะครับเหลือไม่เกิน800คนและปรับลดเวลาจัดงานลงนะครับจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลาเที่ยงคืนนะครับปรับลดเหลือเพียง16:00 นถึง21:00 นเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจสามารถควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจราจรได้นะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอทุกท่านที่เขาเรียกว่ากำลังมีความกังวลใจในเรื่องของเสียงมลพิษทางเสียงหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับผมที่ท่านกังวลอยู่ก็ให้สบายใจลงได้นิดหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็รอดูกันต่อนะครับว่าทางเทศกาลปีใหม่ยิวจะจัดงานตามที่ได้หารือกันไว้หรือไม่นะครับถ้าทุกท่านนะครับพบเห็นการกระทำที่นอกเหนือจากการที่ได้ตกลงกันไว้หรือว่าผิดกฎหมาย หรือมีการสร้างปัญหานะครับสามารถแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับเอาละครับยังอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับการจัดงานใหญ่ของพี่น้องชาวพัทลุงในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีและระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสนะครับเมื่อวันที่9กันยายน2569เวลา19นาฬิกาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับงานนี้ก็ท่านดัชนีอัศจรรย์บุตรวีนะครับผมท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับก็ได้ร่วมไปทำข่าวด้วยกันเลยรวมถึงผมน้องดิวัสูนะครับพี่จูเรวดีแล้วก็พี่นวพันธ์ไพรพันธ์พี่เอนะครับผมก็ร่วมทำข่าวนี้ด้วยกันเลยนะครับผมไปพร้อมทีมครบทีมเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านท่านอิทธเนศนะครับบัณฑิตมงคลกุลนายกสมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการก็ได้ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในจัดงานเมืองลุงสังสรรค์69นะครับและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมภายในงานเนี่ยต้องบอกว่ามีการคืนหลังจากการแถลงข่าวเนี่ยก็ได้ทราบว่าจะมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงดนตรีจากเดชอิสราและเบญจริยานะครับผมพร้อมกับมีการจับสลากรางวัลแล้วก็การรำวงร่วมสนุกกันนะครับโดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษานะครับแล้วก็มอบแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนนะครับทั้งนี้เนี่ยสมาคมก็ได้เปิดจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานในราคาใบละ400บาทแล้วก็เปิดรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแล้วก็สื่อสารความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวเมืองลุงในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมก็เป็นการเตรียมการจัดงานนั่นแหละครับก็ต้องบอกว่าใครที่มีความสนใจนะครับอยากจะซื้อบัตรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นชาวเมืองลุงเนี่ยก็ลองดูนะครับผมติดต่อไปได้เลยนะครับเอาละครับก็มากันต่อที่จังหวัดกระบี่กันดีกว่าออกจากภูเก็ตกันบ้างนะครับกับการเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกีฬาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในกิจกรรมดำน้ำรักโลกที่เกาะพีพีตอกย้ำการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้จะเห็นเลยว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยมีข่าวกิจกรรมของจังหวัดกระบี่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมจึงขออนุญาตนำมาอ่านบ่อยหน่อยนะครับแต่ว่าข่าวต่างๆเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมเป็นคนละกิจกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามมาทั้งอาทิตย์เนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหจังหวัดกระบี่เนี่ยดำเนินกิจกรรมหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานเนี่ยครับช่วงบ่ายของวันที่9กันยายน2569ที่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอกระบี่นะครับท่านอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกระบี่เมืองกีฬาสกิลบ้าดิวิ่ง2026ครับโดยได้มีท่านอารีวัฒนสิทธินะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่และนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโครงการนี้นะครับมุ่งเน้นการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวตามนโยบายกระบี่ Go Greenนะครับโดยได้บูรณาการการแข่งขันเข้ากับการเก็บขยะใต้ทะเลและการสำรวจฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นั่นเองนะครับพร้อมกับเป็นการปลูกจิตสำนึกไปด้วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอันดามันอย่างเป็นรูปธรรมครับใครจะสามารถคิดได้ล่ะครับนอกจากจังหวัดกระบี่ในการที่จะมีการแข่งขันว่ายน้ำดำน้ำพร้อมๆกับการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยนะครับผมได้2ต่อ3ต่อเลยแหละนะครับคือนักท่องเที่ยวก็สนุกสนานนะครับผมได้ในการแข่งขันกีฬาดำน้ำนะครับผู้ประกอบการก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งก็คือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ3ต่อในกิจกรรมเดียวนะครับผมนี่แหละครับทำไมผมถึงชื่นชอบมากๆเป็นกิจกรรมที่ถ้าไม่ใช่จังหวัดกระบี่นี่ก็เรียนแบบได้ยากนะครับผมก ก็สุดยอดจริงๆครับเอาใจช่วยนะครับผมก็หวังว่าวันหนึ่งภูเก็ตเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมอย่างนี้บ้างนะครับกิจกรรมดำน้ำว่ายน้ำทะเลแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยนะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะสามารถเดินหน้าไปอย่างไรในทิศทางไหนนะครับจริงๆแล้วภูเก็ตเนี่ยก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าการแข่งขันด้านกีฬาการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับผมการแข่งขันงานวิ่งเนี่ยก็เยอะมากๆเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันนะครับว่าภูเก็ตเองกระบี่เองหรือว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราจะสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมอะไรเข้าไปอีกในการที่จะจับมือกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในหมู่ฝั่งอันดามันของเรานะครับแล้วครับมาต่อที่จังหวัดพังงากันบ้าง นะครับอีก2จังหวัดสุดท้ายนะครับก็พังงาแล้วก็ระนองนะครับผมมาที่พังงาก่อนแล้วกันนะครับกับการลงพื้นที่ดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงชูจุดเด่นกุ้งเสือพังงากุ้งกุลาดำพรีเมียมครับเน้นขยายช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะครับก็เมื่อวันนี้9กันยายน2569นะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมคณะนะครับผมลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งแสงทองวัฒนาที่ตำบลหล่อยุงอำเภอตะกั่วทุ่งครับเพื่อติดตามการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำพรีเมียมหรือกุ้งเสือพังงาครับซึ่งเลี้ยงด้วยระบบจุลินทรีย์ธรรมชาติก็ไร้สารเคมีนะครับไม่มีการปล่อยน้ำเสียสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ยืดระยะเวลาเลี้ยงนะครับนาน 8-9 เดือนเลยนะครับจนได้กุ้งขนาดที่จะบอกว่าใหญ่พิเศษเลยแหละครับ 10-13 ตัวต่อกิโลกรัมเลยนะครับผมต้องบอกว่าเนื้อแน่นกรอบหวานไร้กลิ่นโคนนะครับใครที่เคยทานกุ้งกุลาดำจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวกุ้งเองเนี่ยจะมีความเด้งความกรุบอร่อยนะครับแล้วยิ่งเลี้ยงด้วยธรรมชาติจุลินทรีย์ธรรมชาติแล้วก็ไร้สารเคมีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโอ้โหน่าจะหวานกรอบมากๆนะครับพูดแล้วพูดไปก็เริ่มหิวไปนะครับเอาละครับผมคงต้องหากุ้งทานแล้วแหละช่วงของวันเที่ยงนี้นะครับผมหิวเลยนะครับเอาละครับมาต่อกันอีกต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าในเรื่องของศักยภาพของกุ้งเสือพังงานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงนะครับสามารถเตรียมที่จะจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่นะครับเพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรและสร้างแบรนด์กุ้งพังงาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับเพราะตอนนี้1คนแล้วแหละที่รู้จักกุ้งพังงาและอยากจะลองนะครับกุ้งกุลาดำนะผมกุ้งเสือพังงาเนี่ยก็คือผมนะครับวันไหนมีโอกาสไปพังงานะครับก็ขออนุญาตนะครับอาจจะแวะไปด้วยไปดูชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งแสงทองวัฒนาถ้าเขาเปิดให้เข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปอุดหนุนร้านต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับผมในเรื่องของกุ้งกุลาดำนะครับพรีเมียมหรือกุ้งเสือพังงานั่นแหละครับเอาละครับมาที่สุดท้ายนะครับผมคือระนองนะครับช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับเหลือเวลาประมาณ1เดือนนะครับก่อนที่จะสามารถส่งคลิปวิดีโอไปได้นะครับก็คือกิจกรรมประกวดการแข่งขัน Challenger Creator ทั่วไทยนะครับมา explore ระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับผมอันนี้คือสโลแกนนะครับก็จังหวัดระนองเนี่ยชวนคนไทยเน้นย้ำนะครับว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับผมจับกล้องหยิบมือถือนะครับตามหาประสบการณ์ที่จังหวัดระนองกันถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนนะครับอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอให้สุดปังผ่านช็อตคลิปนะครับก็ที่เงินรางวัลมากกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับก็สำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับรางวัลที่1นะครับอยู่ที่ 100,000 บาทครับเยอะนะจริงๆแล้วก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชย5รางวัลนะครับผมว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับเงินรางวัลที่สูงจริงๆนะครับส่วนรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีเนี่ยรางวัลที่1 35,000 บาทรางวัลที่2 15,000 บาทรางวัลที่3 10,000 บาทและรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทนะครับส่วนรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับรางวัลที่1 20,000 บาทรางวัลที่2 10,000 บาทรางวัลที่3 8,000 บาทและรางวัลชมเชยนะครับ3รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทนะครับก็ผู้สมัครสัญชาติไทยนะครับผมก็สามารถมาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ต้องเป็นสัญชาติไทย นะครับเงื่อนไขอื่นคือส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับคลิปจะต้องเป็นแนวตั้ง9ต่อ16นะครับอัตราส่วนนะครับ9ต่อ16ความยาว1ถึง3นาทีฟังให้ดีนะครับความยาวเพียงแค่1ถึง3นาทีเท่านั้นนะครับไฟล์ความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080 คูณ 1920 ครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับมาถ่ายที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะถ้าถ่ายแค่อำเภอเดียวก็ไม่ได้นะครับจะต้อง2อำเภอเป็นอย่างต่ำนะครับจะต้องถ่ายทำจริงห้ามใช้ AI ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภาพฉาก CG ห้ามใช้ AI เด็ดขาดนะครับผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนด้วยนะครับผมก็สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาจนถึง15ตุลาคม2569นะครับก็ครึ่งทางแล้วเหลืออีกแค่ครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับก็สามารถสมัครทางออนไลน์ได้อย่างเดียวนะครับไปดูที่หน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้เลยนะครับผมประกาศผลรางวัล14พฤศจิกายน2569นะครับก็ไปตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดแล้วก็หลักเกณฑ์การให้คะแนนในแบบฟอร์มเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับอย่าลืมมาปลุกไอเดียปล่อยของประกาศศักยภาพความเป็นครีเอทีฟในตัวของทุกท่านนะครับมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆของจังหวัดระนองให้คนทั้งโลกได้ตราตรึงกันนะครับก็ประมาณนี้ครับในวันนี้นะครับผมอย่าลืมไปดูกิจกรรมนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็วันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีรศัยนะครับขออนุญาตนะครับลาทุกท่านไปก่อนเพราะใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันในวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
2: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับมวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุนนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกนอมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียนทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยด้วยการกวาดล้างคุณนอมินีโดยมีนายศิรนัท สก็อตต์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วย

0: ผิวเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 น. ถึง 6:00 น.บริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 น.อุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกผิวได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่าร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3,100,000 คนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยพบว่านักเรียนถึงร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าโมมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: ยากจัง
2: นกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ฉันนั่นก็เรื่องของสามัคคีนั่นแหละก็แปลว่ามีฉันทะมีความต้องการตรงกันพูดง่ายๆก็คือมีความต้องการตรงกันเรียกว่าสมานฉันทะนี่เป็นภาษาบาลีถ้ายังต้องการไม่ตรงกันก็สมานฉันก็เกิดไม่ได้ถ้าเวลานี้มีความต้องการตรงกันหรือยังล่ะถ้ายังไม่ตรงมันก็ไม่มีสมานฉัน
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะกุณรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกัวป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารค่ะที่น่าสนใจทั้งเรื่องความร่วมมือระดับประเทศค่ะข่าวสารเพื่อผู้ใช้แรงงานและข้าราชการกฎหมายใหม่ค่ะรวมไปถึงเรื่องดีๆในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปายนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ค่ะการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างสปป.ลาวค่ะก็จะมีความสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเมื่อล่าสุดค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสำคัญค่ะที่จะมาเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพะบางตามที่กระทรวงการคลังเสนอวงเงินรวมทั้งสิ้น783,671,500 บาทค่ะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับสปป.ลาวค่ะโดยอนุมัติให้สปป.ค่ะดำเนินโครงการตามขอบเขตรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขทางการเงินที่กำหนดค่ะพร้อมทั้งอนุมัติให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีค่ะในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง 2500

0: 2574ค่ะรวม4ปีค่ะจำนวน891,835,750 บาทค่ะและเห็นชอบให้สพพค่ะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศนะคะตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะและนอกจากนี้ค่ะหากสปป.ลาวค่ะผิดนัดชำระหนี้นะคะก็จะใช้เงินสะสมชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไปก่อนค่ะและหากขาดสภาพคล่องนะคะก็สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพะบานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยค่ะที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยเฉพาะการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพะบางค่ะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2ประเทศรวมทั้งก็จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับหลวงพะบางค่ะได้อย่างน้อย 30-45 นาทีค่ะก็จะทำให้การขนส่งสินค้าสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะด้านการท่องเที่ยวนะคะก็คาดว่าในช่วง5ปีแรกค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนค่ะโดยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะจึงมีความสำคัญทั้งในมิติการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวและการกระชับความสัมพันธ์ไทยลาวค่ะตลอดจนสะท้อนความร่วมมืออย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการนี้นะคะก็จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางค่ะระหว่างจังหวัดน่านและหลวงพะบางลงได้ถึง 30-45 นาทีเลยล่ะค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยนะคะในการขนส่งสินค้าค่ะและคาดว่านะคะในช่วง5ปีแรกค่ะก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนค่ะซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้นะคะสะพัดกว่า360ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวสร้างความมั่นใจค่ะให้กับพี่น้องข้าราชการนะคะที่เป็นสมาชิกกบข.ค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะทำให้หลายท่านเกิดความกังวลใจค่ะเรื่องการบริหารจัดการเงินออมนะคะล่าสุดค่ะทางกบข.ค่ะได้ออกมาชี้แจงให้สบายใจกันแล้วค่ะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะหรือกบข.ค่ะได้ชี้แจงกรณีที่อาจทำให้สมาชิกเกิดความกังวลหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะโดยยืนยันค่ะว่าเงินกองทุนส่วนสมาชิกและเงินกองทุนส่วนสำรองเป็นเงินคนละส่วนกันค่ะมีวัตถุประสงค์และการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างชัดเจนค่ะดร.ศศพลตุลยเสถียรค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกบข.กล่าวค่ะว่าเงินกองทุนสมาชิกนะคะเป็นเงินของสมาชิกกบข.ค่ะที่ส่งสะสมเข้ามาทุกเดือนรวมถึงเงินสมทบและเงินชดเชยจากภาครัฐค่ะโดยกบข.มีหน้าที่บริหารจัดการและลงทุนเพื่อประโยชน์ของสมาชิกตามที่กฎหมายกำหนดค่ะซึ่งในขณะที่เงินสำรองของกระทรวงการคลังค่ะเป็นเงินที่ภาครัฐนะคะจัดสรรไว้เพื่อรองรับภาระการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการในกรณีเกิดวิกฤตค่ะซึ่งเป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากเงินกองทุนสมาชิกและมีการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างชัดเจนค่ะกบข.ค่ะจึงขอให้สมาชิกมั่นใจค่ะว่าเงินออมของสมาชิกนะคะยังคงได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อรองรับเป้าหมายการเกษียณของสมาชิกนะคะและไม่ว่าจะออกจากราชการด้วยกรณีใดเงินออมของสมาชิกค่ะก็จะได้รับคืนตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะคุณผู้ฟังคะทางกบข.นะคะก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะก็ขอให้สมาชิกค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเงินออมเพื่อการเกษียณของทุกท่านค่ะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและจะได้รับเงินคืนตามสิทธิ์อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะออกจากราชการด้วยกรณีใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงพอๆค่ะและรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่น

0: ไอ้จ้ามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะ

ณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูข่าวเกี่ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจไทยค่ะและการปฏิรูปกฎหมายใหม่ๆกันค่ะค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเหวยป๋อในโอกาสเดินทางเยือนทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อหารือแนวทางใช้ศักยภาพของสื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวผลักดันวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักพร้อมทั้งเพิ่มช่องทางให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดจีนมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งการหารือครั้งนี้นะคะก็ได้มุ่งนำศักยภาพของสื่อออนไลน์ค่ะมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลประโยชน์ของประเทศไทยใน3ด้านสำคัญค่ะได้แก่การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการค้าโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนจีนโดยตรงค่ะเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนค่ะและเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้จริงค่ะในด้านการท่องเที่ยวนะคะรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดจีนควบคู่กับการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและประสบการณ์ใหม่ๆของประเทศไทยให้ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นค่ะผ่านการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สร้างสรรค์เนื้อหาค่ะเพื่อช่วยขยายการรับรู้จากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่ต่างๆค่ะซึ่งก็จะช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะในด้านวัฒนธรรมนะคะก็ได้มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาต่อยอดในรูปแบบที่เข้าถึงผู้บริโภคจีนยุคใหม่ทั้งงานหัตถศิลป์แฟชั่นศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับซอฟต์พาวเวอร์ไทยและสร้างการรับรู้วัฒนธรรมไทยในวงกว้างค่ะโดยเชื่อมโยงการสื่อสารออนไลน์เข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยจีนค่ะในขณะที่ด้านเศรษฐกิจและการค้าค่ะคุณผู้ฟังการหารือให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสให้สินค้าและแบรนด์ไทยนะคะเข้าถึงผู้บริโภคจีนโดยการใช้การสื่อสารดิจิทัลสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าไทยค่ะก่อนเชื่อมโยงไปสู่ช่องทางการค้าและการซื้อขายออนไลน์ค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะสินค้าและบริการนะคะที่มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการหารือถึงการต่อยอดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการสื่อสารในประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่นำเสนอศักยภาพของไทยและเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยววัฒนธรรมและธุรกิจเข้ากับกลุ่มผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไม่หยุดอยู่เพียงการสร้างการรับรู้นะคะแต่สามารถต่อยอดไปสู่การเดินทางการบริโภคสินค้าและบริการและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะซึ่งรัฐบาลมองค่ะว่าความสัมพันธ์ไทยจีนในยุคดิจิทัลค่ะสามารถต่อยอดไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้อีกมากการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับประชาชนจีนโดยตรงนะคะก็จะช่วยให้ประเทศไทยค่ะได้นำเสนอข้อมูลและจุดแข็งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังเป็นโอกาสในด้านการดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเปิดตลาดให้สินค้าและบริการของไทยซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสไปยังผู้ประกอบการและชุมชนในประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะล่าสุดค่ะครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายใหม่5ฉบับค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยปราบปรามการทุจริต
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับนะคะเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการค่ะและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและชุมชนโดยมี5เรื่องสำคัญดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือการปราบทุจริตสอบเข้าทำงานหน่วยงานภาครัฐค่ะกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานภาครัฐพร้อมทั้งกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะค่ะในเรื่องที่2นะคะก็มีการคุ้มเข้มการครอบครองและการใช้อาวุธปืนค่ะโดยการเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมทั้งปรับลดอายุใบอนุญาตค่ะยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดนะคะเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษค่ะในเรื่องที่3นะคะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าค่ะช่วยค่าไฟฟ้าสาธารณะเปิดทางให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องที่4ค่ะก็จะมีการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะให้การคัดเลือกคู่สัญญาให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการค่ะวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าการพิจารณาเฉพาะด้านราคาค่ะพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงรวมถึงเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์ค่ะและข้อ5ค่ะป่าชุมชนได้ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและสามารถจัดสรรให้แก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ค่ะเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงนะคะและมีแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืนค่ะโดย5ร่างกฎหมาย5การเปลี่ยนแปลงนะคะจากการปราบปรามทุจริตสร้างความปลอดภัยคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐไปจนถึงการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนจากการดูแลผืนป่าค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่ดีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนทุกคนค่ะคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรนะคะลองคอมเมนต์มาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอนามันแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะกลับมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะและปิดท้ายด้วยพยากรณ์อากาศค่ะข้าราชการจังหวัดพังงาค่ะลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งเสือพังงาค่ะชูคุณภาพกุ้งกุลาดำพรีเมียมเล็งเพิ่มช่องทางการตลาดยกระดับราคาเกษตรกรค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาค่ะหรือกุ้งเสือพังงาณฟาร์มเลี้ยงกุ้งแสงทองวัฒนาของนายวัฒนารังสินาราหรือโกวัดตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งนะคะพร้อมพบปะรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการของฟาร์มเลี้ยงกุ้งค่ะและรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรหารือแนวทางการส่งเสริมการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้ากุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาค่ะให้มีช่องทางเพิ่มขึ้นจากช่องทางปกติซึ่งช่วยยกระดับราคาสินค้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะและคณะได้เยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการฟาร์มพร้อมพบปะพูดคุยและรับฟังข้อมูลการเลี้ยงกุ้งตลอดจนปัญหาและความต้องการของเกษตรกรค่ะเพื่อร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายกุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากช่องทางการจำหน่ายตามปกติซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและยกระดับราคาสินค้าให้แก่เกษตรกรค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการฟาร์มและได้ทดลองชิมเนื้อกุ้งสดๆจากบ่อค่ะทำให้เห็นถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของกุ้งกุลาดำพรีเมียมจังหวัดพังงาหรือกุ้งเสือพังงาค่ะซึ่งเป็นกุ้งที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติและวิธีดั้งเดิมโดยไม่ใช้สารพิษมีขนาดตัวที่ใหญ่เนื้อแน่นรสชาติหอมสีส้มเข้มสดและมีสีแดงสวยที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นโคลนหรือกลิ่นคาวที่รบกวนรสชาติของกุ้งเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่ากุ้งเสือพังงาถือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีคุณภาพค่ะสามารถนำไปต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับเมนูอาหารได้อย่างหลากหลายจึงควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและช่วยยกระดับมูลค่าและราคาสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดพังงาค่ะจนต้องหากคิดจะกินกุ้งแล้วต้องมีวลีเด็ดคือกินกุ้งพรีเมียมต้องกินกุ้งเสือพังงาค่ะโดยนายอลงกรรังสินารานะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล่าวว่าฟาร์มแห่งนี้ค่ะเน้นเลี้ยงกุ้งโดยไม่ใช้สารเคมีมีการควบคุมเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งภายในบ่อโดยการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ตามคำแนะนำจากสำนักงานประมงจังหวัดพังงาค่ะเพื่อให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะคะเพิ่มจำนวนและช่วยกำจัดของเสียภายในบ่อรวมทั้งการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีนะคะซึ่งหลังจากจับกุ้งไปแล้วค่ะทางฟาร์มจะทำความสะอาดบ่อและนำของเสียบริเวณก้นบ่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยไม่ปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติค่ะและนอกจากนี้ค่ะกากของเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนะคะก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยชีวมวลได้อีกด้วยค่ะสำหรับด้านการให้อาหารกุ้งนะคะนอกจากการให้อาหารตามปกติแล้วยังนำวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติมาใช้ค่ะโดยมีการเลี้ยงหอยเพื่อเป็นอาหารเสริมให้กุ้งด้วยแต่ละบ่อก็จะมีลูกกุ้งประมาณนับล้านตัวและมีการขยายระยะเวลาการเลี้ยงจากปกติประมาณ 5-6 เดือนเป็น 8-9 เดือนค่ะเพื่อให้กุ้งมีระยะเวลาเจริญเติบโตเต็มที่ส่งผลให้กุ้งที่จับได้มีขนาดใหญ่โดยมีน้ำหนักประมาณ 10-13 ตัวต่อกิโลกรัมค่ะสำหรับจุดเด่นของกุ้งจากฟาร์มแห่งนี้นะคะก็คือเนื้อแน่นมีความกรอบหวานหอมและไม่มีกลิ่นคาวมีคุณภาพระดับพรีเมียมค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกุ้งเสือพังงาได้ที่แสงทองวัฒนาฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งยักษ์พังงาค่ะโทร0932324165ย้ำอีกครั้งนะคะโทร0932324165ค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคตะวันออกทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะซึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอสวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตร ไม่เผ่ารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิตติพงษ์ปิยะวรรณโณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
2: ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ10%โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
4: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนนั้นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
2: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของ

0: สุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18 คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
2: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วัน และหากการจัดหาหรือเตรียม

0: ความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้ง2สถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับและให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
2: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
3: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
2: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันคลอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
4: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมี ความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
5: ท่านเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคน รักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่EECเนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
8: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ถ้าประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนนะครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้น
7: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
9: นายพลสวัสดิ์โชติวัฒน์พงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 น.อุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
7: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
10: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
7: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
7: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
12: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
7: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
13: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนงานและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อมรันแมหะสวทยะลารายงาน
7: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
14: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต0ถึง6เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณพัสวรรณเมลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
7: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
15: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานและทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายแห่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานและสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
17: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
16: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
17: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
18: 12นาฬิกา32นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
7: นายซานโตสบุตทาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
18: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster
19: ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
7: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2ต่อ1เกม21-19 22-24 และ21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤษพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2ต่อ0เกม21-16 และ21-17ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒิสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชาญจากเกาหลีใต้0ต่อ2เกม9-21และ15-21ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวพินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21-9 14-21 และ25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะกานเรศครูสากยะวงศ์2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซียมาได้2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัด แต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
0: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่หนึ่งของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรแบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดๆครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
20: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป 2-1 ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมย์รัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
21: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดๆอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
20: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนากุย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแท็กติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียนกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
7: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29ถึง32องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่งตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง33องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
18: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชา
19: ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กฎ20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
19: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ10กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ก๊อตอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะประสานรายการโดยพี่แนนมนวิภาเทียมแสนนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามเรา2คนก็จะเห็นภาพฉากหลังที่เป็นความสวยงามเสน่ห์ของเมืองไทยนะคะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมากมายโดยเฉพาะโบราณวัตถุแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณอ้อจะพาไปเที่ยวด้วยนะคะเห็นบอกว่าอยู่โซนภาคบ้านดิฉันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ภาคอีสาน
0: เฉลยไปแล้วนะคะว่าพาไปบ้านของคุณกบ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะใครที่ติดตามหน้าปัดวิทยุค่ะเรามีหลายระบบด้วยกันนะคะก็เลือกรับฟังได้เลยค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ออนไลน์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรฝากคำถามไว้ได้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก
1: ็
0: จะมาให้ความรู้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นพาไปเที่ยวก่อน

0: พาไปจังหวัดนครราชสีมานะคะปราสาทหินพนมวรรณคุณเคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคยได้ยินจะบอกว่าอยู่โคราชก็ยังไม่เคยได้ยินคือไปเที่ยวไม่ครบไงสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: แต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเนาะปราสาทหินพนมวรรณนะคะเป็นปราสาทหินสองสีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็สร้างไม่เสร็จมาอย่างยาวนานสร้างไม่เสร็จนะคะโบราณสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชไปเพียง15กิโลเมตรค่ะเดิมสร้างขึ้นเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะคะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7จุดเด่นของที่นี่ค่ะก็คือการเป็นปราสาทที่สร้างค้างไว้สังเกตจากหินทรายหลายก้อนที่ยังไม่ได้ขัดผิวแล้วก็ยังไม่ได้แกะสลักลวดลายนะคะทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างปราสาทของคนโบราณอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหาชมได้ยากจากที่อื่นนะคะอีกทั้งยังใช้หินทรายสีขาวสลับสีแดงโดยเฉพาะบริเวณซุ้มหน้าต่างลูกมะหวดที่สลับสีตัดกันอย่างสวยงามค่ะภายในบริเวณปราสาทนะคะยังมีจุดสักการะทั้งพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยศิลปะอยุธยาในซุ้มประตูด้านทิศเหนือแล้วก็ปรางน้อยหินทรายแดงที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทขนาดใหญ่ค่ะก็นักท่องเที่ยวนะคะที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมวรรณก็สามารถไปได้นะคะเขาเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 17:30 นค่าเข้าชมสำหรับคนไทยให้เดาเท่าไหร
1: ่เอาแบบเอากันเองนะ
0: ค่ะ
1: 50บาท
0: 10บาท
1: 10บาท
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปบำรุงธนุบำรุงสถานที่ดูแลสถานที่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะเป็นปราสาทหินที่ยังสร้างไม่เสร็จที่สร้างไม่เสร็จก็คือจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคนโบราณเขาสร้างทิ้งไว้แบบนี้
1: ใช่ค่ะโอ้เป็นคืออยู่ในยุคนู้นนะพระเจ้าชัยวรมันที่7นะเราเกิดไม่ทันหรอก
0: ใช่
1: แต่ว่าเราทันเรื่องของความสวยงามแบบนี้นะคะใครที่ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลให้ชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเนี่ยหลายๆแห่งนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหมายหมุดเนาะเขาเรียกหมายหมุดหรือหมุดหมาย
0: ได้หมด
1: ได้หมดหมายหมุดหมุดหมายที่ดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว
0: ค่ะที่สำคัญก็คือความสะอาดนะไปเที่ยวแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยขยะต่างๆเอาเข้าไปก็ให้เอาออกมาด้วย
1: ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้อนำมาฝากกันแล้วกันเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านดิฉันคือเดินออกไปก็ได
0: ้
1: อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้แต่ว่ารอบๆพื้นที่เนี่ยโอ้โหสะอาดสะอ้านแล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะ
0: เดี๋ยว
1: ให้คุณอ้อค่ะในน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันนะวันศุกร์
0: ย
1: ัง
0: อยู่ด้วยกันค่ะ
1: ย
0: ัง
1: อยู่ด้วยกันค่ะทุกวันที่เรามาเจอกันนะคะพฤหัสและศุกร์เราก็จะมีเรื่องของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่ไปอ่านไปฟังไม่เป็นไรมาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็จะได้ฟังครม.ไปด้วยค่ะซึ่งครม.ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเชื่อมการคมนาคมเพิ่มมูลค่าทางการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสำหรับที่จะนำไปทำโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินอยู่ที่1,783.67 ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งเขาแบ่งออกเป็นการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การกู้เงินผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างละ 891.84 ล้านบาทนะคะคืออาจจะต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็ได้มีการให้การช่วยเหลือทางการเงินให้กับสปป.ลาวนะคะทั้งหมดเนี่ย22โครงการค่ะวงเงินรวมก็อยู่ที่ประมาณ 17,156 ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็เมื่อรวมโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการ

0: การช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นเนี่ย23โครงการด้วยกันวงเงินงบประมาณรวมๆแล้วนะคะอยู่ที่ 18,940.27 ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของสปป.ลาวเองก็มีประวัติในเรื่องของการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดมานะคะยังไม่เคยที่จะผิดนัดชำระหนี้เลยเรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะชั้นยอดเลยโครงการนี้นะคะเป้าหมายของเขาก็คือเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวทั้งสองประเทศนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าแหละนะพอคมนาคมขนส่งกันได้เนี่ยก็จะมีเรื่องการค้าการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านโอ้จากจังหวัดน่านเลยนะคุณสะดวกมากยิ่งขึ้นน่านไปหลวงน่านกับหลวงพระบางอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 30-45 นาทีประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะทำให้การขนส่งสินค้านั้นสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแทนการใช้แพขนานยานยนต์นะคะซึ่งคาดว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยจังหวัดน่านจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 คน 80,000 คนต่อปีนะคะแล้วก็จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็จะเป็นการยกกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไประหว่างทั้ง2ประเทศนี้ก็คือไทยกับสปป.ลาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคมนาคมนะคะถนนสายตง4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วนะคะ
0: เสร็จแล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะรัฐบาลนะคะเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมค่ะก็เร่งก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตง4011แยกทางหลวงหมายเลข4159ถึงบ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะจนแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้วค่ะถนนสายดังกล่าวนี้นะคะเป็นเส้นทางเชื่อมจากทางหลวงหมายเลข4159ผ่านตำบลเขาวิเศษและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังค่ะก็จะช่วยเชื่อมโยงชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งผลผลิตสนับสนุนการการลงทุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะโครงการนี้ค่ะมีระยะทางรวม 2.450 กิโลเมตรนะคะแบ่งเป็น2ช่วงปรับปรุงและก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขยายช่องจราจรและไหลทางพร้อมกับก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยาว25เมตรนะคะติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยครบถ้วนเลยค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเป็นถนนสายใหม่นะคะตง4011จังหวัดตรังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แวะไปใช้บริการกันได้นะคะลงใต้ไปดิฉันก็จะลงใต้นะเดือนหน้าแต่ว่าไปไม่ถึงตรังอุ้ยไปดิฉันไปถึงตรังค่ะ
1: งั้นคุณแต่ไม่รู้ไปทดลองดูนะคะ
0: คือดิฉันต้องไปใช่ไหม
1: ถนนสายนี้ใช่ค่ะต้องไปพิสูจน์
0: ต้องไปพิสูจน์เนาะตำบลเขาวิเศษใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดตรังเลย
1: อำเภอวังวิเศษ
0: เดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปแล้วก็จะเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันด้วยนะ
1: คะ
0: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะถือว่าสำหรับชายไทยแล้วกันนะคะบ้านไหนที่มีลูกหลานเป็นชายหนุ่มนะคะร่างกายกำยำล่ำสันไม่ต้องไปขับแว้นแล้วนะ ใครไปโชว์พลังตีกงตีกันเนี่ยไม่ต้องไปนี่มานี่ปกป้องประเทศชาติกันดีกว่าค่ะเริ่มสมัครแล้วค่ะ10กันยายนนี้วันนี้เป็นวันแรกเนา
1: ะ
0: สำหรับพลทหารอาสาเปิดรับสมัครแล้วนะคะในปี2570นี้จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 18,784 อัตราค่ะสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดหรือว่าหน่วยในทั่วประเทศได้เลยค่ะพร้อมกับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ออกมาเชิญชวนค่ะบอกว่าใครที่มีลูกมีหลานชายไทยอายุ18ปีถึง26ปีบริบูรณ์เรียกว่าเป็นวัยที่กำลังแบบ โอ้โหคึกขนองเนาะวัยรุ่นด้วยอ่ะ18ปีแล้วก็เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยกำลังดีเลยน
1: ะ
0: ถ้าไปเป็นทหารเนี่ยโอ้โหฝากได้เลยนะปกป้องประเทศได้อย่างดีเลยนะคะ18ถึง26ปีบริบูรณ์เนี่ยสนใจจะประกอบอาชีพทหารหรือเปล่าใครที่สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้ในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะเขาเปิดรับสมัครแล้วนะวันนี้วันแรกค่ะสมัครผ่านระบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะสมัครด้วยตัวเองนะคะเดินเท้าเข้าไปเลยตบเท้าเข้าไปเลยนะที่หน่วยทหารสำนักงานสัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ10กันยายนนี้วันแรกไปจนถึง24มกราคมปีหน้ายังมีเวลาเยอะนะ
1: มีเวลาหลายเดือน
0: เขาบอกว่าพลทหารอาสานั้นเป็นทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าไปทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างก็คือเขาจะจ้างเป็นเวลา4ปีแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วๆไปค่ะพร้อมกับได้รับเงินเดือนด้วยนะเริ่มต้น
1: คุณไม่ได้ฟรีๆนะ
0: คุณไม่ธรรมดานะเริ่มต้นเนี่ยเดือนละ 12,090 บาทถือว่าเยอะนะแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทคุณบวกให้หน่อยสิ คุณบวกให้ดิฉันหน่อยบวกมือนี่แหละ 12,090 บาทแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทอันนี้ยังไม่รวมสำหรับเป็นสำหรับค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะคะ
1: 14,970 บาท
0: โอ้โหแต่ที่ 15,000 นะคะแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกได้ซึ่งเขามีโควต้าทหารกองประจำการอยู่แล้วรวมไปถึงได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกด้วยค่ะ
1: มีสิทธิพิเศษ
0: สิทธิพิเศษเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้รับโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพศึกษาต่อผ่านระบบการศึกษานอกเวลาด้วยเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาระหว่างรับราชการอันนี้เปิดโอกาสให้ทุกแง่ทุกด้านทุกมุมเลย
1: คือ
0: ใครที่สนใจเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะเรียนต่อเนาะสามารถเรียนต่อได้เรียนต่อเป็นแบบนอกเวลาราชการเขาเรียกว่าอะไรเรียนเขาเรียกอะไรนะ
1: ศึกษานอกเวลา
0: ศึกษานอกเวลานะคะโครงการพลทหารอาสานั้นเป็นรูปแบบการคัดสรรกำลังพลใหม่ค่ะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสมัครเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านรายได้แล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคตอันนี้เขาบอกว่าไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครด้วยนะคุณ
1: ก็คือสมัครเข้าไปแล้วก็
0: เข้าไปก่อน
1: สนใจอยากจะเรียนต่อ
0: เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ไงสมมติว่าบางท่านเนี่ยลูกหลานอาจจะแบบไม่ได้มีสตุ้งสตางค์เยอะเนาะบางบ้านเนี่ยรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายอ่ะเผื่อมองหาทางเด็กอยากจะมีอนาคตที่ดีเผื่อได้รับราชการทหารแล้วก็โอ้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะเงินเดือนแล้วก็มั่นคงด้วยอันนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าไปสมัครได้นะสมัครออนไลน์ก็ได้ไหนๆน้องๆเนี่ยก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วสมัครออนไลน์ไปเลยนะคะสะดวกด้วยไม่ต้องเดินทางไปที่สัสดีหรือว่าใครที่อยากจะไปเจอที่สัสดีก็ได้น
1: ะ
0: ไปสมัครที่สัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ
1: ยาวๆไปถึง24มกราคม
0: โอ้ยาวเลยคุณ
1: ปีหน้าม
0: ีเวลานะมีเวลากลับตัวกลับใจแทนที่จะไปเล่นแต่ละวันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำอะไรให้
1: ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
0: ใช่แล้วก็ตีลันฟันแทงอะไรแบบนี้เนาะไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะ 13:19 นะคะตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่านครราชสีมาวันนี้ฝนตกหรือยังคะ
2: เริ่มตกแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่าตก
1: แต่ว่ามาช้านะอาจารย์
2: ถือว่าปริมาณของฝนก็ไม่ถึงกับเยอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ตกนะ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้แบบไม่ต้องรดน้ำได้สักหน่อยนะสำหรับพืชที่แบบใช้น้ำน้อย
1: ค่ะมาช้าดีกว่าไม่มา
0: ใช่ อาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็เกี่ยวกับต้องบอกแฟนรายการเนาะก็มาโทรมาปรึกษาคือแฟนรายการท่านเนี้ยเขาปลูกอินทผลัมไว
1: ้ค่ะ
2: นะครับนั่นก็บอกว่า มันใกล้จะเก็บขายแล้วแต่ผลมันแตกหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ขายนะครับจะทำยังไงไม่ให้ผลมันแตกนะครับหรือทำยังไงให้มันแตกน้อยแล้วก็จะได้เหลือขายบ้างนะครับอันนี้จริงๆเราเคยพูดไปแต่นานแล้วเนา
1: ะ
2: นะครับก็เลยบอกเอาเดี๋ยวจะพูดออกรายการเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือเราถามว่าการดูแลการจัดการคุณทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเขาปลูกแบบธรรมชาตินะครับไอ้คำเนี้ยที่ผมเคยพูดแล้วเนาะไอ้คำว่าปลูกธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลูกธรรมชาติหรอกต้องบอกว่าปลูกแบบปล่อยปละละเลยดีกว่านะครับคือไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยนะครับปล่อยไปตามเรื่องตามราวได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับทีนี้พอมันได้น้อยก็ปุ่นนะสินะครับคือว่ามันได้น้อยจังนะครับก็คุณปล่อยปละละเลยเนาะมันก็ได้น้อยก็ถูกแล้วนะครับทีนี้ก็บอกว่าเราทำยังไงล่ะเราก็บอกว่าก็อย่าปลูกธรรมชาติมากนักนะครับคือคุณก็จะต้องดูแลมันด้วยหรืออย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเราปล่อยธรรมชาติธรรมชาติก็จะลงโทษนะครับแล้วเราก็ถามกลับไปว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยไห
1: ม
2: เขาบอกว่าตกเกือบทุกวันแล้วก่อนหน้านั้นนะได้ดูแลยังไงบ้างได้รดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันยังไงเขาไม่เคยเลยก็นั่นแหละต้นเหตุนะครับว่าที่ว่ามันผลมันแตกมันก็คือจากการที่เราทำให้พืชเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่กำลังติดฝนเนี่ยขาดน้ำนานนะครับแล้วอยู่ๆได้รับน้ำฝนต่อเนื่องกันหลายวันนะครับความหิวเนาะความหิวก็หายเหมือนคนนะครับถ้ามันหิวเยอะมันก็จะกินเยอะนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันมันต้องกินน้ำฝนกันไปเยอะๆนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยชอบน้ำฝนเหมือนคนชอบน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเหมือนกันนะครับมันก็กินกันไปเยอะพอกินกันไปเยอะมันก็จะไปทำให้ผลเนี่ยเบ่งขยายตัวเร็วนะครับทีนี้ผิวผลซึ่งมันเคยโตแบบทางเรื่อยเฉยนะครับผิวมันบาง
1: คร
2: ับพอมันได้รับน้ำฝนมันเบ่งแรงผิวมันก็แตกนะครับผิวมันแตกแล้วมันได้รับน้ำฝนต่อเนื่องมันก็เลยไอ้รอยแผลที่แตกมันก็กว้างขึ้นนะครับมันเลยก็สาเหตุหนึ่งนะครับถ้าสาเหตุนี้ถ้าเราไม่อยากให้ฝนแตกก็คือเราต้องดูแลเรื่องของการรดน้ำต่อเนื่องนะครับอย่าปล่อยให้มันขาดน้ำนานนะครับและยิ่งช่วงนี้เนี่ยก็บุตรว่าจะมีพายุซึ่งกำลังจะเข้าประเทศไทยนะครับเราจะทำให้ฝนตกต่อเนื่องน
1: ะ
2: แต่อย่างเงี้ยยิ่งสำคัญเลยนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมปลูกองุ่นนะครับองุ่นเนี่ยเป็นพืชที่ไวมากนะครับสมมติว่าเราไม่ได้ลดน้ำมาสัก3วันแล้ววันเนี้ยฝนตกแรงๆนะครับพรุ่งนี้ไปดูฮะองุ่นนี่ยิ้มทั้งสวนเลย
1: โอ้แตกเหรอคะ
2: ผลแตกแล้วก็พอองุ่นยิ้มเจ้าของก็จะร้องไห้
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าขายไม่ได้นะครับเนี่ยปัญหานี้ก็คือจากการเรื่องของน้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทีนี้อย่างที่สวนเนี่ยเราก็เคยใช้วิธีการก็คือถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกแรงเราใช้วิธีสับรากเลยนะครับสับรากก็คือ
1: สับราก
2: โอ้ถ้าเราปลูกตัดรากมานะครับโดยใช้จอบก็ได้หรือถ้าเป็นร่องเนี่ยเราใช้รถไถเล็กเดินตามเนี่ยไถตัดรากมันเลยรากมันขาดมันดูดน้ำไม่ได
1: ้
2: ถ้ามันดูดน้ำไม่ได้ผลก็ไปแตกนะครับ
1: ไม่ตาย
2: นะก็เป็นวิธีช่วยเอาไม่ตายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ต่อคืนอย่างเก่านะครับไม่กี่วันนะครับแล้วก็ช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยความชื้นมันพอนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากแนะนำวิธีการนี้เนาะ เพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงถ้าท่านไม่มีความความอะไรความเชี่ยวชาญนะครับเราใช้แนะนำคำว่าก็คือคุณจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอหรือถ้าเราเห็นท่าว่าฝนจะตกหนักคุณรีบรดน้ำให้มันก่อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ้าวบางคนบอกบ้าแล้วฝนจะตกอยู่แล้วจะไปรดน้ำทำไมนะครับก็คือให้มันกินน้ำที่เรารดเข้าไปก่อนแล้วพอมันอิ่มแล้วมันจะกินน้ำฝนได้น้อยลงนะครับเหมือนคนหิวๆเนี่ยเราให้กินน้ำเปล่าให้อิ่มเลยแล้วเราแค่เอาน้ำหวานมาให้กินนะครับมันก็จะกินได้นิดเดียวเน
1: า
2: ะมันอิ่มจากน้ำที่มันกินเติมเข้าไปแล้วอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่สองก็คือมันเกิดจากธาตุอาหารไม่สมดุลนะครับทำให้เปลือกผิวผลเนี่ยมันบางนะครับยกตัวอย่างอย่างผลต้มนี่เนา
1: ะ
2: ผลต้มเนี่ยนะครับถ้าผิวมันบางนะครับแล้วไม่เฉพาะส้มเนาะทั้งส้มโอหรือผลไม้ทุกชนิดเนี่ยถ้าผิวมันบางแล้วมันได้รับน้ำฝนกระทันหันและต่อเนื่องมันก็จะไปเบ่งให้ผิวมันแตกนะครับอันนี้ก็มีปัญหาวิธีแก้ก็คือช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโตยกตัวอย่างส้มตะกี้นี้ก็ได
1: ้
2: นะครับส้มเนี่ยจากดอกเป็นเจ็ดประมาณ9เดือนนะครับอันช่วงเดือนที่4ที่5ที่6เนี่ยเป็นช่วงที่ต้มกำลังขยายตัวเร็วนะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณควรจะทำให้ผิวผลมันเปลือกผิวของผิวเนี่ยมันหนาขึ้นโดยการใส่ปุ๋ย1500ทางดินนะครับในปุ๋ย1500มันจะมีไนโตรเจนที่จะไปทำให้เปลือกหนาขึ้นอันนั้นอันแรกอันที่2คือมันจะมีธาตุแคลเซียมบอรอนธาตุแคลเซียมบอรอนเนี่ยถ้าดูดจากรากขึ้นไปสู่ผลเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เราไปฉีดที่ผล
1: ค
2: ่ะนะครับงั้นใส่ทางดินจะดีกว่าฉีดทางใบนะครับอาจจะใส่สัก1ถึง2ครั้งก็จะทำให้ผิวผลเนี่ยหนาขึ้นลดการปริแตกได้ง่ายนะครับอันที่3คือการไว้ผลจำนวนมากนะครับก็คือพอมันผลจำนวนมากเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยกันออกไปทำให้ธาตุอาหารมันได้น้อยเกินไปก็เลยทำให้ผิวบางนะครับอันที่4เลยนะครับที่ผมไปแก้ปัญหาส้มแตกที่เหลือนี่ก็คือมันเกิดจากแมลงนะครับโดยเฉพาะก็เรียกว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเอาปากเนี่ยไปเขี่ยที่ผิวผลนะครับมันไม่ได้กินนะฮะมันคล้ายๆล็อกเขี้ยวมันหรือไงมันเขี้ยวมันแล้วปากไปไถที่ผิวผลทำให้ผิวผลเนี่ยเป็นแผลนะครับมันเซลล์ตรงนั้นก็จะเสียไปพอเวลาได้รับน้ำฝนเซลล์ตรงอื่นขยายไอ้เซลล์ตรงนั้นมันเสียมันขยายไม่ได
1: ้
2: มันก็เกิดรอยปริแตกฉีกขาดก็เลยทำให้ส้มแตกนะครับอันนั้นเกิดจากแมลงหรือสาเหตุเกิดจากเชื้อราเกิดจากโรคนะครับเช่นโรคแองเกอร
1: ์
2: นะครับที่ทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลบนผิวผลนะครับหรือกระทั่งแอนแทกโนดหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ผิวผลมีแผลนะไม่ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงดังนั้นพอมันเกิดแผลเซลล์ตรงนั้นมันจะเสียและพอมันได้รับน้ำมากมันก็เลยทำให้ผลแตกนะครับดังนั้นเนี่ยพอผลไม้ที่เราปลูกผลแตกเราต้องย้อนกลับมาดูเลยว่ามันแตกเพราะอะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแตกเพราะว่าให้น้ำไม่ปกติให้น้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทานอาหารไม่เพียงพอนะครับไม่ได้ทำให้ผิวผลมันหนาขึ้นนะครับหรือไว้ผลมากเกินไปนะครับหรือผิวผมมีแผลซึ่งอาจจะเกิดจากโรคหรือแมลงก็ได
1: ้
2: นะครับดังนั้นเราก็ต้องหันกลับมาดูตรงนี้แล้วก็แก้ที่เหตุที่ถามว่าแตกแล้วทำยังไงนะครับตัดทิ้งเนี่ยครับทำยังไงได้
1: ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเลยเหรอคะ
2: มันไม่มีกาวไปทาต้องตัดทิ้งอ่ะยกเว้นว่าถ้ามันแก่มันรสชาติมันได้แล้วก็อาจจะเอามาขายถูกๆหรือไม่ก็เอามาแปรรูป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่มันไม่มีทางอื่นนะครับ
1: ค่ะ
2: ถ้ายังไม่แก่โอกาสที่จะไปขายมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเอามาแปรรูปบางอย่างแต่อาจจะแปรรูปได้บ้าง
1: ค่ะ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามัน เสียหายเนี่ยมันก็คือเสียหายเลยนะครับเหมือนสมัยที่ผมปลูกองุ่นเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเรากล่าวว่ารอบนี้เราจะต้องขายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 นะครับปรากฏว่าฝนตกมาทั้งคืน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับรุ่งขึ้นเนี่ยฝนแตกเกือบทั้งสวนจาก 500,000 เนี่ยเหลือไม่ถึง 30,000 หายไปเยอะเน
1: า
2: ะ
1: ร้องไห้เลยนะอาจารย
2: ์อันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าคือมันทำให้เราเนี่ยโอ้โหมันเป็นบทเรียนที่เราไม่ต้องท่องนะจะจำได้ทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ที่ผมก็พยายามเอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นว่าไม่ต้องเจอประสบการณ์อย่างผมก็ได้เราป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับมันจะป้องกันเนี่ยมันจะได้ต้นทุนน้อยกว่านะครับแล้วก็หาระยะยาวดีกว่านะครับก็อยากฝากไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีฝนตกต่อเนื่องการใครที่ปลูกไม้ผลไว้นะครับโดยเฉพาะไม้ผลที่ใกล้เก็บเกี่ยวนะครับไม่เฉพาะส้มนะครับกระทั่งส้มโอนะครับอย่างส้มโอเนี่ยก็จะสุกประมาณเนี้ยเนาะช่วงนี้ส้มโอจะกำลังแก่นะครับหรือกระทั่งปลูกพวกฟักแตงแตงปลาแตงโ
1: ม
2: นะครับมีเฉพาะพวกแตงโมพวกแตงตะลุบนะครับเหมือนกันนะทุกพืชนะมันช่วงนี้พอใกล้เก็บผลผลิตเนี่ยท่านจะต้องดูแลเรื่องการให้น้ำการจัดการธาตุอาหารได้ดีไม่งั้นมันไม่ได้ขายนะครับ
1: แ
2: ล้วจิตดูสิว่าดูแลมาตลอดแล้วมาแพ้น็อกยกสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องน่าเสียดายก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ
1: ค่ะถ้าปลูกทานเองปลูกน้อยๆก็ยังพอทำใจได้นะคะแต่ถ้าปลูกขายปลูกเยอะๆที่ร้องไห้เลยนะอาจารย
2: ์ครับใช่ครับมันทุกอย่างหมดไปเลย
1: ค่ะ
2: นะครับนะแล้วมันเอาคืนไม่ได้จริงๆนะมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะครับครับผม
1: ค่ะ
2: ฝากไปนะครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะช่วงนี้ก็เกษตรกรจะต้องดูแลดีๆนะคะจะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ 13:32 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ได้ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: 13นาฬิกา38นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามกับอาจารย์อาค่ะ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้หลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะคุณสวรรณยานะคะส่งหัวใจมาคุณอเนกพริกไทยคุณรจนานะคะก็ส่งหัวใจมาบอกว่าแชร์แล้วนะคะคุณอ้อ
1: ขอบคุณค่ะ คุณสุพิชนะคะก็ทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะ
0: คุ
1: ณพัทรพรสวัสดีค่ะคุณ
0: บุญจัน
1: คุณบุญจันนะคะทักทายกันเข้ามา
0: พระคุณเจ้าพระรุ่งนะคะคุณพิสมัยเข้ามาแล้วนะคะคุณบุญจันทร์ก็เข้ามาแล้วแล้วก็ยังมีใครอีกเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณพิสมัยบอกว่าน้องอ้อน้องกบทีมงานนะคะรอฟังอาจารย์ทอมธรรมดาส่วนเพชรพิมายค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณวันนีนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: เ
1: ชิญเลยค่ะ
9: ทั้งสองท่านจากอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
9: มีมีปัญหาเรื่องต้นดอกแพแดงนะคะปลูกมาได้เกือบ2ปีค่ะดอกดอกอยู่แต่พักนี้ไม่ออกแต่ยอดยอดมันตรงปลายสุดเลยคุณอาจารย์มันเหี่ยวเหี่ยวแล้วมันก็ตายมันแห้งๆมันเป็นไรไม่รู้เป็นทั้งต้นเลยมีต้นเดียวจ้ะ
2: ปลูกลงดินหรือว่าปลูกใส่กระถางหรือปลูกยังไง
9: ปลูกลงดินจ้ะดินตรงข้างกำแพงดินไม่มากเท่าไหร่จ้ะ
2: ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหม
9: ตกบ่อยจ้ะ
2: นั่นแหละต้นเหตุต้นเหตุเราดินมันจะอาจจะเป็นดินถุ่มหรือดินเหนียวนะครับ
9: เป็นดินซื้อถุงมาเทใส่จ้ะเขาเขียนว่าดินสีดาจ้ะ
2: ที่เราเทลงไปนี่เยอะไหม
9: เยอะจ้ะเยอะจ้ะ
2: เยอะในกี่ถุงกี่ถุง
9: หลายถุงอยู่แล้วก็ของเก่าแล้วพื้นดินเขาก็เป็นดินจ้ะพื้นข้างล่างก็เป็นพื้นดินจ้ะแล้วก็กั้นเป็นกำแพง
2: รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นดินทีนี้รากมันลงไปสู่ดินข้างล่างแล้วนะครับรากมันใช้ลงไปดินข้างล่างซึ่งเป็นดินเหนียวแล้วอุ้มน้ำแล้วพอฝนตกเนี่ยมันแฉะน้ำแฉะน้ำก็เลยจะทำให้หนึ่งก็คือไม่ดอกนะครับสองปลายกิ่งจะแห้งแล้วก็ตายนะครับในระบบรากมันเสียนะครับงั้นที่ผมถามว่าปลูกใส่กระถางหรือปลูกลงดินก็คือตรงเนี้ยถ้าปลูกในกระถางเนี่ยโอกาสรอดจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะเป็นพืชบ้านจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวเท่าเฮ้าก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นดินถมดินเหนียวนะครับถึงแม้เราจะเอาดินมาเติมข้างบนนะครับในที่สุดมันก็จะยุบลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะแก้เนี่ยมันจะแก้ยากเนาะเพราะว่ามันต้นเดียว
9: ต้นเดียวจ้ะ
2: ซื้อมาปลูกใหม่เลย
9: ครับแต่จะมีเพาะใหม่อยู่ก็ใหม่อยู่ต้นน้อยๆในกระถางมันตายมันก็ตายอาจารย์แต่บางต้นก็ไม่ตายบางต้นก็ตาย
2: มันแฉะน้ำเกินไปว่ากระถางนี่ต้องดูด้วยนะว่ากระถางอะไรแล้วมันระบายน้ำได้แค่ไหนนะครับแล้วถ้าเป็นกระถางเนี่ยแนะนำให้ยกเข้าในร่มนะไม่ให้มันโดนน้ำฝนครับแล้วก็อย่าไปรดน้ำบ่อยถ้าดูดินยังเปียกอยู่ห้ามรดเด็ดขาดนะครับแล้วก็หาพวกไซโคเดอร์มามาใส่ช่วยลงไปหน่อยมันก็จะไม่ตายครับนะครับสาเหตุเดียวนะครับคือรากมันแฉะน้ำแล้วเน่าครับครับผม
9: ทีนี้ตัดต้นมันได้ไหมจ้าอาจารย์เพราะว่ายอดมันดูท่าจะไม่รอดตายหมด ตัดได้ไหมจ
2: ้
9: า
2: ร่างมันเสียแล้วตัดต้นอะไรก็ตายดีครับยกเว้นว่าถ้ามันยังเสียไปเยอะเรารีบเอายาใส่ลงไปแล้วก็ตัดต้นหรือตัดกิ่งออกอันนั้นก็จะช่วยลดภาระอาจจะฟื้นได้บ้างถ้ากรณีรากยังไม่เสียหมดแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมคุณจะคิดเอาเองแล้วกันว่าคุ้มไหมนะครับทางผม
1: ค่ะ
9: ขอบพระคุณค่ะจ้
0: าปลูกใหม่เนาะจะมีเวลา
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวันนี
9: ้จะฟังมานานแล้วจ้ะ
0: ค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอย่างอาจารย์บอกมันมีต้นเดียวอะเนาะต้นเดียวก็ปลูกใหม
0: ่แบบหัวใจแบบว่าคือบางคนปลูกมาแบบประคับประงมนะคะแต่ว่าด้วยศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงบ้างนะคะพออาจารย์บอกว่าตัดทิ้งปลูกใหม่โอ้ใจสลายแต่ว่าก็ยังทันนะปลูกตอนนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบ
2: เร็วครับแครเนี่ยมันแค่ 3-4 เดือนมันก็ออกดอกแล้ว
0: ขึ้นแล้วได้
1: ค่ะค่ะค่ะท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้นะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ
0: ค่ะตอนนี้มีคำถามมาแล้วค่ะคุณอ้อทางออนไลน์นะบอกว่ามะละกอต้นสูงแต่มีตัวอะไรไม่รู้มาเกาะเป็นสีน้ำตาลจะแก้ยังไงดีคะอาจารย์
2: มะละกอต้นสูง
1: ค่ะ
2: สีบอลอะไรมาเกาะสีน้ำตาล
0: ใช่เพีย
2: น้ำตาลมันต้องมีรายละเอียดมากอันนี้สักนิดเนาะว่าไอ้ตัวที่เกาะเนี่ยมันเคลื่อนที่ไห
1: ม
2: เกาะแล้วไม่เคลื่อนที่อันนั้นเป็นเพี้ยหอยนะครับ
0: เพี้ยนะคะเพี้ยหอย
2: ถ้าเกาะแล้วมันเคลื่อนที่ได้นะครับมันเคลื่อนตัวได้นะครับอันนั้นก็จะอาจจะเป็นพวก เป็นพวกเพี้ยอย่างอื่นนะฮะแต่มีหลายเพี้ยด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดนะครับแต่ที่มันไม่เคลื่อนที่เลยและสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นเพี้ยหอยเนาะจะเป็นสีขาวก็จะเป็นเพี้ยแป้งนะครับทีนี้เนี่ยมะละกอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรากินดิบและกินสุกด้วยเนาะถ้ากินดิบด้วยเราจะไปใช้สารเคมีสังเคราะห์ก็คงไม่เหมา
1: ะ
2: นะครับเราก็อาจจะใช้พวกดิวเรียบวกเมทาไลเซียมอันนั้นก็จะช่วยกำจัดพวกเพี้ยนี้ได้ไม่ว่าเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าไวออยล์ปิโตรเลียมออยล
1: ์
2: นะครับก็สามารถกำจัดพวกเพี้ยกลุ่มนี้ได้นะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: หรือถ้าปลูกไม่เยอะน้ำยาล้างจานผสมน้ำหรือผงซักฟอกผสมน้ำใส่ป๊อกกี้แล้วฉีดบ่อยๆจิตไปที่บริเวณที่เคลียอยู
1: ่
2: ก็ช่วยได้ครับ
0: ค่ะลองทำนะคะลองทำตามที่อาจารย์ทองแนะนำนะคุณนีมีสุขนะคะทานออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะโทรเข้ามาคุณบุญพองสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: สว
0: ั
10: สด
0: ี
10: ท
0: ั้
10: งสองท่านค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะ
10: จะถามอาจารย์ทองว่าปลูกข้าวเนี่ยต้องรดน้ำยังไงเนี่ยค่ะ
0: อะไรนะคะ
10: ปลูกฝรั่งแต่ว่ามันออกดอกขึ้นมาแล้วพอดอกร่วงแล้วเป็นก้อนเล็กๆเหมือนจะมีลูกอะค่ะแต่ว่ามันร่วงไปอะค่ะเลยไม่รู้ว่าเพราะรดน้ำเยอะไปหรือเปล่าก็เลยถามว่าต้องรดน้ำยังไงอะค่ะ
0: ต้นข้าวฟ่างเหรอคะ
10: ฝรั่งค่ะ
1: อ๋อฝรั่งปลูกฝรั่ง
0: ดิฉันทำไมฟังเป็นข้าวฟ่างเนี่ยขออภัยค่ะฝรั่ง
2: ครับเขาถามว่าฝรั่งเนี่ยเขาปลูกไว้แล้วก็ออกดอกติดผลเป็นผลเล็กๆแล้วมันร่วงต้องดูแลเรื่องน้ำยังไงนะครับก็คืออย่างที่เราเคยบอกเรื่อยๆเนาะในช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำนี่โชยลงไปที่พื้นดินนะไม่ใช่โชยบนต้นนะครับ
10: ไม่ให้โดนที่ต้น
2: คือลดน้ำแต่อย่าลดเยอะแต่อย่าให้ขาดถ้าลดเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำแล้วจะสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแต่ถ้าขาดน้ำมันก็จะสลัดทิ้งอีกเหมือนกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ดูดินเป็นเกณฑ์ว่าถ้าดินยังเปียกยังไม่ต้องลดถ้าดินแห้งเราก็ดูน้ำเติมเข้าไปนะครับแล้วช่วงติดดอกหรือติดผลเล็กๆอย่าเพิ่งเอาปุ๋ยไปใส่เนาะรอให้ผลมันโตสักเลยหัวแม่มือสักหน่อยนึงแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับอันนั้นมันจะสลัดไม่ออกแล้วนะครับก็จะทำให้ติดผลดีขึ้นครับ
10: เวลารดน้ำนี่ต้องรดชุ่มๆไหมคะหรือว่ารดยังไง
2: ช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่ารดพอเปียกนะฮะชื้นแต่อย่าแฉะนะครับเพราะถ้าแฉะเนี่ยมันก็จะหายใจไม่ได้ในก็จะสลัดลูกสลัดดอกทิ้งอีกนะครับแล้วลดแค่พอเปียกครับอย่าทิ้งอย่าแฉะครับ
10: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เผื่อจะได้ทานฝรั่ง
1: ค่ะเราก็เข้าใจผิดไงคิดว่า
0: ฟังเป็นข้าวฟ่างได้ยังไง
1: เขาบอกว่าฝรั่ง
0: ฝรั่งนะคะ
1: เอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะ
0: คะ
1: ยังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0227697718ค่ะ0227697718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะคุณนิตยานะคะบอกว่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้ความรู้จากอาจารย์ทองเยอะเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ทองด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วฝากข้อใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าสวัสดีทุกท่านเช่นกันค่ะย้ำเบอร์นะคะช่วงนี้เรายังเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718นะคะทีมงานใจเย็นๆนะ
1: ค่อยๆพิมพ์
0: ทีมงานค่อยๆพิมพ์นะ
1: ไม่รีบค่ะไม่รีบ
0: ไม่ต้องวุ่นวายนะคะผู้จัดเองก็จะเริ่มอ่านผิดอ่านถูกละคุณป๊อปค่ะจากอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับพอดีผมจะตอบถามอาจารย์นะครับผม
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
11: คือ คือผมเพิ่งเป็นมือใหม่จะปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อต้นกล้ามาต้นกล้าเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้ปลูกก็อยู่ทิ้งต้นกล้าไปประมาณเดือนนึงอะฮะจะเพิ่งมาปลูกเพิ่งจะลงไปเร็วๆเนี่ยประมาณ20กว่าต้นนะฮะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้พวกต้นมะละกอฮอลแลนด์นี่เวลาเรารดน้ำเราต้องรดยังไงฮะเช้าเย็นหรือว่า
0: ดูแลยังไงใช่ไหม
11: ครับครับ
0: ค่ะอาจารย์คะ
2: อันดับแรกเลยเนาะปลูกมะละกอเนี่ยควรจะต้องยกโคกนะครับทำโคกมัน
11: ฮัลโหล
0: ค่ะได้ยินไหมคะ
11: อ
0: ัน
11: น
0: ี้
11: ผมอันนี้ผมต้องเปิดจากพี่ทยุได้ไหมหรือว่าฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียว
0: อ่ะมีอะไรจะถามไว้อีกไหมคะ
11: มันไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวก็จะถามเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะถามอีก
0: จะใส่ปุ๋ยด้วยไหมคะวิธีการดูแลเอาให้ครบเลยเนาะ
11: คือตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่ฮะเอาตอนนี้ก่อนว่าจะลดน้ำ
0: อ๋อเอาตอนนี้ก่อนเนาะโอเคโอเคคุณป๊อปจะฟังทางวิทยุก็ได้นะ
11: แล้วก็ดินมันจะเป็นดินแข็งหน่อยแต่ผมก็เอาดินดีดินขี้ควายอะไรเงี้ยมาใส่ด้วย
0: เป็นดินเหนียว
11: ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้หนาหรือเปล่า
0: ค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
2: ครับก็คือที่บอกว่าดินแข็งเนี่ยนะมันไม่มีดินนิ่มหรอกครับยกเว้นมันเปียกน้ำนะครับคำว่าดินแข็งเนี่ยมันก็แข็งทุกดินเลยนะไม่ว่าดินอะไรนะครับมันต้องใช้คำว่าดินเหนียวดินร่วนดินทรายไม่ใช่ดินแข็งนะครับทีนี้กรณีเนี่ยถ้าเราจะปลูกในดินเหนียวเนี่ยเราต้องยกโคกนะครับหรือกระทั่งดินร่วนก็จริงๆก็ควรจะยกโคกไว้สักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะแฉะน้ำนะครับนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตะละกอเนี่ยเราเคยแนะนำแล้วเนาะว่าถ้าเราจะปลูกเนี่ยเราอย่าไปเพาะเบี้ยเพราะว่าเวลาเราย้ายปลูกเนี่ยมันจะทำให้รากมันสะเทือนนะครับวิธีการก็คือเราไปซื้อลูกสุกมากินจะเอาเม็ดหยอดหลุมเลยหลุมเนี่ย 3-4 เมล็ดเพื่อจะเอาไว้คัดพัดเพศของมันนะครับเนาะอันนี้มันจะแข็งแรงกว่าที่เราไปซื้อเบี้ยมาปลูกเอาโอเคปลูกไปแล้วไม่เป็นไรปัญหา
11: ปลูกไปแล้ว
2: การลดน้ำเนี่ยก็คือชื้นแต่อย่าแฉะ
0: ค่ะ
2: แฉะเด็ดขาดถ้าแฉะตอนเป็นกล้าเนี่ยโอกาสโคนจะเน่าจะเยอะมาก
11: ใช่ใช่รู้สึกว่า
2: คุณไม่ได้ยกโคก
11: คร
2: ับ
11: ผม
2: อย่าไปลดเยอะฮะเอาแค่พอดินพอเปียกๆชื้นๆพอแล้ว
11: ต้องเช้าเย็นไหมหรือว่าเช้าเย็นอย่างเดียว
2: เช้าเดียวก็ยังถือว่าเยอะนะครับคุณต้องดูดินของคุณเป็นกังวลดินยังเปียกอยู่ห้ามรดไม่ว่าจะเช้าเดียวหรือเย็นเดียว
11: อ๋อคือตอนนี้จังหวัดที่ใช้อากาศมันร้อน
2: สองวันสามวันก็ดูที่ดินนะคร
11: ับ มะละกอที่มันทนอากาศร้อนได้ไหมอาจารย์ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อน
2: แดดร้อนเลยเป็นปัญหาครับนะครับมะละกอเป็นพืชแดดอยู่แล้วแต่ถ้าร่มเกินไปสิมันจะอ่อนแ
0: อ
2: นะครับ
0: แสดงว่ามะละกอชอบแดดใช่ไหมคะ
2: ชอบแดดแล้วแต่ถ้าร่มเนี่ยมันจะแดดครับ
11: ตอนนี้มันประมาณเดือนนึงแล้วต้นก็ยังเล็กอยู่แล้วเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยตอนไหนฮะ
2: คือถ้าตามเขาก็ใส่เลยได้ไหมใส่ปุ๋ยเลยได้ไหมได้แต่ต้องใส่น้อยๆนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็เอาสักกำมือหนึ่งกำมือพอกำให้มันพอด้านเสร็จนะไม่ใช่แบมือนะกำมือนะครับแล้วก็หวานอย่าให้ไปชิดโคนต้นเนาะให้ห่างโคนต้นมาสักหน่อยนึงนะครับแล้วพอขึ้นเดือนที่สองอาจจะเริ่มเพิ่มปุ๋ยเคมีเข้าไปนิดหน่อยนะครับเป็นตัวหน้าสูงเช่น16-88อย่างเงี้ยครับ
11: แล้วพวกไอ้นี่เราใช้ได้ไหมซูเปอร์ไตโคเลยเขาบอกว่าทำให้ดูดซึมรากดีอะไรอันนี้นี่เราใช้ได้ไหมครับ
2: ซูเปอร์ไตโคมันคือไปช่วยป้องกันรากเน่าคนเน่าเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดธาตุอาหาร
11: ผมก็ไม่กล้าใส่เยอะเพราะมัน
2: เป็นมือใหม่แข็งแรงไม่เป็นไรนะไม่มีใครรู้แต่เกิดนะครับเขาก็เรียนรู้เอาทั้งนั้นแหละครับครับยินที่เราสนใจไหมครับผมอ
11: าจารย์มาทุกวันทุกอาทิตย์ไหมครับเรื่องตอนไหนมั่งเผื่อวันหลังจะถามอีก
0: ทุกวันพฤหัสค่ะ
11: อ๋อทุกวันพฤหัสอาจารย์จะมาใช่ไหม
0: ค
11: ่
0: ะ
11: มีปัญหาอะไรจะถามอีก
0: ค่ะ
1: ฝากติดตามรายการด้วยนะคะ
11: อันนี้อยู่ไอ
0: ฟังจากไหนคะฟังจากคลื่นไหนคะ
11: ผมก็วิทยุมันไม่ค่อยดีครับมันขึ้นอะไรต้องร้อยสี่
0: อ๋อของสวทอุทัยธานีใช่ไหมคะ
11: ไม่แน่ใจมันไอ้ตัวขีดอยู่ที่ร้อยสี่อะ
0: ฟังอันนี้ฟังอยู่จากอุทัยธานีใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับใช่
0: สวททางนู้นอุทัยธานีมีสวทไหม
1: หรือว่าจะฟังทางนี้ก็ได้ง่ายดี
0: ทางเฟซบุ๊กไลน์ได้ไหมคะ
11: ฟังดูในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้เลยเปิดเฟซบุ๊กมานะแล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะขึ้นเลยตอนนี้จะเป็นออนไลน์
11: มันจะมีเฟซบุ๊กมันจะมีรูปให้ดูด้วยใช
0: ่
11: ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องพิมพ์ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเข้ามาปุ๊บจะเห็นไลฟ์สดตอนนี้อยู่เลยค่ะ
11: เริ่มตั้งแต่กี่โมงนะฮะ
0: เริ่มรายการทั่วทิศจะเริ่มบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสอง
11: ทุกวันพฤหัสใช่ไหมอาจารย์จะมา
0: ถ้าเกษตรจะเป็นทุกวันพฤหัสแต่ถ้าวันอื่นๆก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
11: อ๋อวันอื่นก็จะเป็นท่านผู้จัดรายการนี่เหมือนกันใช่ไหมจะมีเรื่องหนึ่ง
0: วันศุกร์เนี่ยจะเป็นคุณหมอจากเภสัชกรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเรื่องของสมองไทยเรื่องของการดูแลสุขภาพอะค่ะ
11: วันศุกร์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้
11: พฤหัสเกษตรมีสองวันนะ
0: เกษตรจะมีวันเดียววันพฤหัสวันเดียว
11: แล้วจันทร์อังคารพุธอะไรเนี่ยฮะ
0: แต่ว่ารายการทั่วทิศเนี่ยจะมีจันทร์ถึงศุกร์เลยรับฟังได้เลยนะคะหลากหลายไปก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
11: ตั้งแต่บ่ายโมง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคุณป๊อปติดตามด้วยนะคะ
0: ฝากติดตามด้วยนะคะเข้ามาทางใน Facebook Live จะได้เจอกัน
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะ
11: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ
0: าจารย์คะเงยหน้าขึ้นมาอาจารย์คงจะต้องฝากทิ้งท้ายแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ก็ฝากด้วยเนาะเรื่องงานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมเกียรตินะครับหรืออย่างคุณตะกี้เนี่ยถ้าว่างก็ไปหาผมที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมเกียรติได้นะแต่เดือนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แรกนะครับเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีงานวันที่10-13นะครับก็จะเป็นงานเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นงานมหากรรมนะครับมหากรรมก็คือเป็นงานใหญ่นะครับเดือนหน้านะครับจะเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่มากมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันที่10-13นะครับก็สามารถไปหาผมได้ที่งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆรายละเอียดเราก็จะมีเนาะมหากรรมเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างนะฮะก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ปีนี
1: ้
2: นะครับโดยเฉพาะพอประเสริฐนะเขารู้จักกับหน่วยงานต่างๆเยอะแยะเลยก็คงจะติดต่อให้มาร่วมงานกันจะฝากด้วยแล้วกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเจริญประเกียรติตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับหรือถ้าใครมีปัญหานะครับฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่ทันนะครับก็โทรมาได้นะครับที่061-124-2859 061-124-2859นะครับ8 โมงเช้าแล้วก็ไม่เกิน5 โมงเย็นนะครับเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะ 13:58 ค่ะหมดเวลาของทั่วทิศถิ่นไทยสำหรับวันนี้แล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษ1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
13: ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรวจช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 น.ของวันนี้
8: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเกตรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างส

บ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับประเทศไทยของเรานะครับมีพืชผักมากมายให้เลือกรับประทานนะครับแล้วก็ฟักทองก็เป็นผลไม้หนึ่งในหลายๆชนิดนะครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับฟักทองนะครับโดยฟักทองจะให้รสชาติมันนะครับอมหวานนะครับจึงใช้ทำอาหารได้ทั้งขาวและก็หวานนะครับชนิดของอาหารที่เด่นเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือฟักทองผัดไข่นะครับฟักทองแกงบวชและก็ขนมหวานก็หนีไม่พ้นนะครับสังขยาฟักทองนะครับในส่วนยอดอ่อนนะครับใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมนะครับสามารถนำไปลวกหรือต้มให้สุกใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริกได้นะครับแล้วก็คุณฟังครับในส่วนของสารอาหารในฟักทองหากแยกเป็นเนื้อแล้วก็เปลือกของฟักทองนะครับจำนวน100กรัมในให้พลังงานนะครับ43กิโลแคลอรี่นะครับให้โปรตีน 1.9 กรัมนะครับแล้วก็แคลเซียม 8.50 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนสูงถึง225ไมโครกรัมนะครับส่วนยอดของฟักทองคำน้ำหนัก100กรัมให้พลังงาน16กิโลแคลอรี่นะครับแต่ให้เบต้าแคโรทีนสูงถึง280ไมโครกรัมนะครับในตำรายาเก่าๆนะครับว่ากันนะครับว่าฟักทองคำหากรับประทานทั้งเปลือกจะออกฤทธิ์ทางยาไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับป้องกันเบาหวานบำรุงตับไตและก็บำรุงตานะครับโดยช่วยสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายไปนะครับให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับคุณฟังครับเมื่อทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากฟักทองแล้วอาหารมื้อต่อไปต้องมีฟักทองอยู่ในเมนูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฮัลโหล
1: นายธนีชัยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
2: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
3: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะภูเขาก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
2: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
3: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 ที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
11: นายเอกนิติพิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 16-17 ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานชี้แจงข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบ49แห่งพร้อมสั่งตรวจสอบทั้งหมด
12: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยนายพรพรหมวิสิทธิ์เศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยก่อนการประชุมว่าจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่ง ในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการData Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมือง
13: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เ

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับเชื่อมโยงเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีด้วยกันครับวันนี้นะครับอยู่กันในวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตนำโดยกระผมครับน้องดิวนายวสุรัตน์วีรศัยนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับโดยมีพี่เอนวพันธ์รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวนะครับและมีพี่จูเรวดีเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวครับส่วนในด้านของช่างเทคนิคนะครับผมมีพี่วานจาริยานายช่างไฟฟ้านะครับผมควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาศนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับแล้วก็ควบคุมการผลิตนะครับโดยนางดัชนีสัจจะบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับรายการ5แยกข่าวนะครับสามารถเจอกันได้ทุกวันจันทร์ครับถึงวันศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:00 น.โดยประมาณนะครับซึ่งรายการนะครับอำนวยการผลิตทั้ง7จังหวัด10สถานีนะครับโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ท่านโสพลเกี่ยมการนะครับทีนี้นะครับใน1ชั่วโมงนี้เราจะแบ่งรายการเป็น2รายการนะครับคือครึ่งชั่วโมงแรกจะเป็นรายการ5แยกข่าวและครึ่งชั่วโมงหลังนะครับจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับติดตามได้นะครับจากสวท.อุบลราชธานีครับวันนี้นะครับทั้ง2ช่วงเราจะพูดถึงในเรื่องของการเดินหน้ากระชับความร่วมมือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็การเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและ PM 2.5 ครับแล้วก็อีก1เรื่องเลยคือในเรื่องของการที่บ้านต่างๆเนี่ยที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวก็จะต้องมีการตรวจบินเดือนกันยายนกันเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องของค่าไฟที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับผมก็ช่วงแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับผมแล้วก็ช่วงที่2จะเป็น PRD Service นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: 191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับผมก็อย่างที่เราได้กล่าวไปนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการที่ประเทศไทยและสปป.ลาวนะครับเดินหน้าร่วมกันกระชับความร่วมมือนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของไฟป่านะครับแล้วก็หมอกควันข้ามแดนรวมไปถึง PM 2.5 ที่ตอนนี้บอกเลยว่าหลายๆพื้นที่ก็ค่า PM 2.5 ขึ้นนะครับผมยิ่งถ้าใกล้ช่วงหน้าหนาวแล้วด้วยเนี่ยก็จะมีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้ PM 2.5 เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าส่งผลกระทบมากๆเลยนะครับต่อประชาชนในหลายๆพื้นที่นะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับไม่สามารถแก้ไขด้วยประเทศของเราเองอย่างเดียวรวมไปถึงเพื่อนบ้านอย่างเดียวด้วยนะครับผมเราต้องร่วมมือกันนะครับล่าสุดนะครับประเทศไทยของเราและสปปลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือนะครับผมในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและ PM 2.5 ครับก็ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมนะครับผมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปปลาวเข้าเยี่ยมคารวะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการหารือแนวทางความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้นะครับคือในเรื่องของการทำงานร่วมกันให้เกิดผลแบบเป็นรูปธรรมนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับผมสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็จุดความร้อนรวมไปถึงคุณภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็จะมีการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันล่วงหน้านะครับผมเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้นะครับทั้งไทยเองแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยก็ต้องเรียกอย่างนี้ครับว่ามีการให้ความสำคัญในเรื่องของการ knowledge management แล้วก็การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับการฝึกอบรมแล้วก็การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่นะครับด้านการป้องกัน

0: แล้วก็ควบคุมไฟป่านะครับรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการรับมือแก้ไขปัญหาครับไทยนะครับผมยังพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ด้วยนะครับในด้านของการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฝนหลวงของไทยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมประเทศอื่นๆจึงต้องการที่จะศึกษานะครับผมเพื่อนำไปเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่านะครับผมแล้วก็พื้นที่ที่เป็นภูเขาที่เข้าถึงได้ยากนั่นเองนะครับรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะมาช่วยกันดูแลป่าครับเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาการเผารวมไปถึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนอีกด้วยครับก็อีแนวทางสำคัญนะครับคือเรื่องของการส่งเสริมให้มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์นะครับผมแล้วก็เพิ่มมูลค่ารวมถึงการใช้พลังงานชีวมวลด้วยนะครับเพื่อลดการเผาในพื้นที่โลกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งแหล่งเลยแหละที่ต้องบอกว่าเป็นจุดกำเนิดใหญ่ๆเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับความร่วมมือครั้งนี้นะครับจะดำเนินการภายใต้นะครับกรอบความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสนะครับหรือ Clear Sky Strategy ของปีพุทธศักราช2567ถึงปีพุทธศักราช2573นั่นเองครับสำหรับประชาชนนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าปัญหาหมอกควันและ PM 2.5 นะครับไม่ได้จำกัดนะครับผมในวงเฉพาะพื้นที่หรือพรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศสปป.ลาวนะครับแต่เป็นของทั่วทุกแห่งนะครับผมการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็การประสานงานระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนช่วยเยอะมากๆที่จะทำให้การเตือนภัยนะครับผมแล้วก็การรับมือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีและรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับผมสรุปเนี่ยก็คือไทยและสปป.ลาวเนี่ยก็คือจับมือกันแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะช่วยกันผนึกกำลังกันบูรณาการร่วมมือกันนะครับในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งไฟป่าทั้งหมอกควันข้ามแดนและ PM 2.5 นะครับอย่างที่ทราบกันว่าไฟป่าเนี่ยมักจะส่งผลที่รุนแรงและส่งผลกระทบมากต่อเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนต่างๆในประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยคือจะต้องควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็คุณภาพอากาศนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ต้องบอกว่าดีให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะครับพยายามเดินหน้าในทุกๆมิตินะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพเป็นความเป็นอยู่ของประเทศไทยของประชาชนในประเทศไทยของเรานะครับปัญหา PM 2.5 เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับและเราพยายามที่จะดำเนินการในทุกๆส่วนของประเทศไทยแล้วแต่ก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบส่วนใหญ่นะครับมีเขาเรียกว่าหลายสัดส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งผลเยอะมากๆกับประเทศไทยของเราก็คือหมอกควันที่มาข้ามแดนนะครับผมการเผาไร่การเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นไฟที่อาจจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟป่าของต่างประเทศเองของเราเองก็ด้วยนะครับผมจะส่งผลในเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับก็จริงๆเราสามารถเช็คตรวจสอบสภาพอากาศได้นะครับผมก็ลองเซิร์ช Google ได้เลยครับว่าเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เราสามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปได้เลยเมื่อเข้าเว็บไซต์นะครับก็จะสามารถแสดงผลในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยทั่วของทั้งประเทศนะครับแล้วเราก็จะทราบว่าอ๋อจังหวัดของเรานะครับผมมีค่า PM 2.5 เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าดียอดเยี่ยมนะครับถ้าเป็นสีเขียวถือว่าดีในประมาณที่โอเคแต่ถ้าเป็นสีแดงสิ่งนั้นแสดงว่าค่า PM 2.5 มีเกินมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องถ้าเราทราบนะครับว่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 เนี่ยเยอะค่ามันอันตรายสิ่งที่เราควรทำคือสวมแมสก์นะครับผม N95 ที่ป้องกัน PM 2.5 นะครับเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ป้องกัน PM 2.5 นะครับแล้วก็งดกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะครับผมพยายามเขาเรียกว่าทำกิจกรรมภายในพื้นที่นะครับผมอย่างเช่นบ้านตัวเองนั่งดูทีวีหรือว่าทำกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับภายในบ้านของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับผมการสูดอากาศ PM 2.5 ที่ไม่ดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการจับมือร่วมกันของประเทศไทยแล้วก็สปป.ลาวนะครับผมคาดหวังนะครับว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การควบคุมสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับคือช่วง PRD Service นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วง PRD Service
0: เอาล่ะครับกลับมาติดตามรายการ5แยกข่าวในช่วงสุดท้ายครับช่วง PRD Service นะครับผมวันนี้ก็หยิบยกในเรื่องของการเขาเรียกว่าค่าไฟที่ตอนนี้เป็นประเด็นกันอยู่ว่าหลายๆคนไม่เข้าใจในเรื่องของที่บีมิเตอร์ชั่วคราวนะครับผมที่รัฐบาลได้ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าให้เราไปตรวจบินเดือนกันยายนถ้าเราครบเงื่อนไขเนี่ยก็ปรับเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยได้เลยอันนี้ครับผมเราจะมาขยายความตรงนี้กันเพราะหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลหมายความว่ายังไงหรือว่าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างเรื่องเนี้ยจะต้องอธิบายให้ดีเลยนะครับผมก็ค่าไฟฟ้าของบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาได้เน้นย้ำนะครับว่าหากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดนะครับจะได้รับการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะเข้าแก๊ปในเรื่องของค่าไฟตัวใหม่นั่นเองนะครับผมก็ต้องถามว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะครับเงื่อนไขสำคัญมี2ข้อด้วยกันนะครับผมข้อแรกคือต้องเป็นการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยจริงนะครับข้อที่2คือต้องมีประวัติในการชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนนะครับมี5เดือนไม่ได้4เดือนไม่ได้6เดือนได้และต้องชำระนะครับมี6เดือนมีบินค่าไฟมา6เดือนแต่ท่านไม่ชำระ3เดือนติดต่อกัน2เดือนติดต่อกันก็ไม่ได้นะครับผมก็คือจะต้องชำระมาแล้ว6เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับหากครบทั้ง2เงื่อนไขนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการปรับอัตราค่าไฟฟ้านะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่ครอบคลุมนะครับในการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างอันนี้ไม่นับรวมนะครับผมแล้วมาถามกันนะครับว่าอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เป็นยังไงนะครับที่หลายๆคนสงสัยว่าไอ้ที่เขาว่าเขาปรับกันปรับค่าไฟฟ้าตัวใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับค่าอัตราค่าไฟฟ้าตัวใหม่ประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับไฟฟ้า200หน่วยแรกฟังให้ดีนะครับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกหรือง่ายๆก็คือตั้งแต่0จนถึง200หน่วยนะครับจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับฟังไม่ผิดครับ3บาทต่อหน่วยเท่านั้นเองนะครับผมก็จะคือเรียกได้ว่าลดค่าไฟฟ้าได้เยอะมากๆสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยนะครับส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนะครับจะคิดตามอัตราชั้นบันไดขั้นบันไดครับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั่นเองนะครับก็ต้องขอเน้นนะครับว่า3บาทต่อหน่วยเนี่ยเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ใช่ยอดสุทธิทั้งหมดในใบแจ้งค่าไฟนะครับเพราะในบินยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่จะต้องเพิ่มเติมกันไปนะครับผมแล้วประชาชนนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบนะครับว่าไอ้ตัวเรื่องของใบแจ้งค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปเนี่ยว่าประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าหรืออัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยได้รับการปรับเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือยังนะครับหากพบว่าถูกเรียกเก็บในอัตราไฟฟ้าชั่วคราว ทั้งที่เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะครับก็ขอให้เก็บใบแจ้งค่าไฟไว้เป็นหลักฐานนะครับผมแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามหลักเกณฑ์นะครับสามารถสอบถามหรือว่าแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account ได้ที่กกพ.รับแจ้งปัญหานะครับ @ercvoice นะครับ @แล้วก็ ERC ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ Voice ตัวเล็กนะครับผมหรือ Facebook นะครับผม Fanpage นะครับสำนักงานกกพ.รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์022073599นะครับหรือ1204ในวันและเวลาราชการนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าหากบ้านของท่านยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับก็คือที่รัฐบาลได้เน้นย้ำนั่นแหละครับว่าให้ไปแจ้งให้ไปบอกก็คือเรื่องนี้ครับก็ถ้าเรายังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวแล้วก็ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงนะครับมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้ว6เดือนนะครับผมก็ไปแจ้งได้เลยเขาก็จะปรับให้เป็นการใช้ไฟฟ้าแบบเขาเรียกว่าประเภทอยู่อาศัยบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วเราก็จะสามารถได้รับสิทธิในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกคิด3บาทต่อหน่วยนั่นเองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทวงสิทธิที่เราควรจะได้รับนะครับผมเพราะบางคนเนี่ยไม่มีการเช็คแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองและผมเข้าโครงการเข้าเกี่ยวกับนโยบายตัวนี้ในเรื่องของการลดค่าใช้ไฟฟ้าลดภาระค่าของชีพนะครับก็บางคนไม่ได้ทราบตรงนี้ถ้ามีการเช็คและตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเองนะครับผมเป็นบ้านที่ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวแล้วก็ใช้มาแล้วชำระมาแล้ว6เดือนเนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้เข้าร่วมนโยบายลดค่าครองชีพตัวนี้ได้นะครับผมอย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับถ้าเราปล่อยปะละเลยเราก็จะเสียสิทธิ์ของตนเองไปแล้วก็จะต้องจ่ายค่าไฟที่อาจจะแพงกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของค่าไฟในวันนี้เอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมน้องกระผมนะครับน้องทิววสุรัตน์วีระใสนะครับและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับผมวิชิตศักดิ์สมเกตลินทางสวทอุบลราชธานีนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะครับว่าสวทอุบลราชธานีนะครับจัดทำรายงานนะครับเป็นสารคดีในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า11ครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่ยังคงตราตรึงใจในหัวจิตหัวใจนะครับของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เราจะพาทุกท่านย้อนรอยกลับไปมองอดีตผ่านภาพถ่ายและความทรงจำย้อนกลับไปในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511ซึ่งเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีหากเราหลับตานึกภาพบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีในยุคนั้นบ้านเมืองกำลังคึกคักและอยู่ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกเนื่องจากมีกองทหารของอเมริกันมาประจำการอยู่เพื่อทำภารกิจในช่วงสงครามเวียดนามแต่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นมีเหตุการณ์อันเป็นมหามงคลยิ่งเกิดขึ้นนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวันนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงตรงเครื่องบินพระที่นั่งได้แตะรันเวย์ณสนามบินอุบลราชธานีมีข้าราชการและประชาชนมารอรับเสด็จหนึ่งในนั้นคือนายสุทวิทย์สุพรรณข้าราชการครูหนุ่มวัย28ปีจากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีท่านเล่าให้ฟังถึงความทรงจำอันล้ำค่าว่าได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้ารับเสด็จภายในอาคารสนามบินพร้อมกับอาจารย์อีกสองท่านเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาถึงทรงจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาจากนั้นพระองค์ได้หันพระพักมาหาครูหนุ่มแล้วตรัสถามด้วยความสนพระทัยว่าทำงานที่ไหนทำหน้าที่อะไรนายจุทวิทย์ได้กราบบังคมทูลว่าตนเองทำหน้าที่เป็นครูสอนเยาวชนในชนบทตามหมู่บ้านชายแดนสอนเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมและที่สำคัญคือสอนไม่ให้เยาวชนหลงผิดไปกับลัทธิก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อได้ทรงฟังเช่นนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชดำรัสที่ยังคงเป็นสัจธรรมจวบจนปัจจุบันว่าเยาวชนเป็นกำลังของชาติในอนาคตจงฝึกสอนให้เยาวชนมีความรู้และช่วยตัวเองได้หลังจากพระราชทานพระราชดำรัสแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังรถยนต์พระที่นั่งและมุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้คือการไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตณพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามสำหรับวัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2398มีอายุมากกว่า100ปีเดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสีทองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีบนถนนอุปราชวัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระแก้วบุษราคำสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นสวนของท่านอุปหาโทต้นตระกูลณอุบลมีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ25ไร่เมื่อการเวลาผ่านไปอุโบสถหลังเดิมก็เก่าแก่และทรุดโทรมจนหมดสภาพที่จะซ่อมแซมได้คณะสงฆ์และชาวเมืองอุบลราชธานีจึงปรึกษาหารือกันว่าควรจะรื้อและสร้างขึ้นใหม่โดยได้เริ่มสะสมทุนทรัพย์มาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชอบชัยประภาแต่ทุนก็ยังไม่พอจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงพ.ศ. 2508ในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำจัดภาติสุวรรณมีสตรีท่านหนึ่งผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาคือนางตุ่นโกศลวิทย์ได้ปวารณาตัวเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,36,000 บาทจากทุนก่อสร้างทั้งหมด 2,836,000 บาทภายหลังสตรีท่านนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษเป็นท่านหญิงตุ่นโกศลวิทย์ถือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากโดยได้บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านศาสนาการศึกษาและการสาธารณสุขก่อนที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรจะมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2508เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าพระอุโบสถในครานั้นจึงได้ทูลเกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดสีทองเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามตามพระนามขององค์อุปถัมภ์เป็นวันที่ทุกคนรอคอยวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2511บริเวณวัดศรีอุบลรัตนารามคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนางอารีเวียรกุลหญิงชาวอุบลที่ขณะนั้นอายุ34ปีเล่าถึงความตื่นเต้นในวันนั้นว่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จเธอดีใจจนนอนแทบไม่หลับต้องตื่นแต่เช้าตรู่พาลูกสาวทั้ง3คนไปจับจองที่นั่งให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมีนางอารีเล่าด้วยน้ำเสียงกลับปลื้มว่าการที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในครั้งนั้นนับเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดในชีวิตที่ทำให้เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีมาตลอดชีวิตภาพถ่ายเก่าๆในวันนั้นไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนสะท้อนถึงคำสอนอันทรงคุณค่าที่ทรงฝากไว้ให้ครูนำไปสร้างเยาวชนและสะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวอุบลราชธานีที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามที่งดงามตราบจนทุกวันนี้
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจบไปแล้วนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องตอนนี้ยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเป็นพระเมตตาใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาอย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึง11ครั้งโดยวันนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานนะครับกับสารคดีตอนตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ถัดมาหลังจากครับถัดมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชินีนาถเสด็จครั้งแรก16 17 18 19พฤศจิกายน2498แล้วยังเสด็จอีกหลายครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีครั้งหนึ่งในช่วงปี2505ถึง2519ซึ่งตัวผมเองนี่ก็มีโอกาสเป็นบุญมากปี2019นั้นมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดเพราะว่าชาวอุบลราชธานีมีความตื่นเต้นมากว่า ลังจากที่ท่านเสด็จปี2498แล้วนะครับบรรยากาศเมืองบุรีรัมย์นี่มีความปลื้มปิติยินดีว่าช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็พร้อมน้อมนำหลักการทำงานต่างๆและก็เตรียมตัวเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันที่16มกราคม2519ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จพระดำเนินเพื่อประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองซึ่งผมเองก็มีส่วนร่วมในการสังเกตการและบันทึกภาพในครั้งนั้นด้วยขอเล่าบรรยากาศให้ทราบว่าเส้นทางที่ท่านเสด็จจากกองบิน21สนามบินนะครับมาที่ทุ่งศรีเมืองเพราะตอนนั้นเราจัดพระพาจัดที่ให้ราษฎรได้เฝ้าคือมีทั้งเต็นท์ทั้งปูเสื่อแล้วก็ทำถนนเส้นกลางผ่ากลางทุ่งศรีเมืองมาเลยคือจากศาลจังหวัดเส้นศาลจังหวัดตรงเข้ามาที่ศาลหลักเมืองนั่นคือเส้นทางที่เสด็จพระดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่งก็เห็นรถเข้ามาชัดเจนชาวอุบลราชธานีรู้สึกปลาปลื้มอย่างยิ่งเมื่อท่านเสด็จครั้งหลายครั้งก็บางครั้งก็ไม่ได้เฝ้าครั้งที่2 3 4อาจจะไม่ได้เฝ้าเพราะท่านเสด็จอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมทหารนะครับที่กองบินนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่6ที่7แล้วล่ะที่เสด็จที่ศาลหลักเมืองนี่ปี2019นี่ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยถึงก็ถือโอกาสเล่าตรงนี้ว่าความปลื้มปิติยินดีในนามชาวบุรีรัมย์นี้นั้นไม่แตกต่างกันทั้งลูกเสือชาวบ้านทั้งข้าราชการทั้งนักเรียนนักศึกษามาเฝ้ารับเสด็จเต็มทุ่งศรีเมืองครับแล้วก็บริเวณรอบข้างที่ศาลหลักเมืองที่ทรงประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นภาพบรรยากาศวันนั้นว่าชาวบุรีราชธานีรู้สึกปลื้มยินดีและก็ได้ถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ครับครับบรรยากาศอีกอันหนึ่งก็ขอนำเรียนว่าการเสด็จเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นครั้งสำคัญนะครับถือว่าเป็นครั้งล่าสุดอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อยากนำเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการนี้อยู่ว่าในปี2536นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระดำเนินทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชาสุภัทโธที่วัดหนองประพงซึ่งตรงกับวันที่16มกราคม2536ครั้งนั้นผมยังจำได้เพราะว่าทางคณะกรรมการวัดและจังหวัดได้มอบหมายให้ผมเป็นช่างภาพซึ่งเป็นช่างภาพบันทึกภาพที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ขอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันนั้นประชาชนพระสงฆ์นิกรมารอเฝ้ารับเสด็จที่วัดหนองประพงนับหมื่นถือว่าเกือบนับแสนก็ได้นะครับเพราะว่าผู้คนนี่มากมายเหลือเกินนะครับท่านเสด็จมาก็ประทับที่พระพาแล้วก็มีการตรัสกับผู้ราชการจังหวัดสมัยนั้นคือร้อยตรีไมตรีเนยกูลท่านตัดถามถึงว่าอุบลราชธานีมีบุ่งมีทามมีน้ำเยอะนะผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ได้ทูลรายงานว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ใกล้น้ำก็มีประสบภัยน้ำท่วมบ้างก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทบทวนรายงานนี้ให้ฟังจากนั้นผมได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพแล้วก็เห็นบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จครั้งนั้นอย่างใกล้ชิดและท่านก็เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์อย่างยิ่งทุกอย่างก็มีพระดำรัสกับผู้ว่าการจังหวัดซึ่งรับสั่งไว้แล้วอยู่ในเหตุการณ์ตามรอยเสด็จครับในโอกาสนี้ขอนำเรียนในข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวบุรีรัมย์ไม่ลืมโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพหลากหลายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปรากฏเหตุการณ์สำคัญครั้งสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องด้วยทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จส่วนพระองค์นะครับส่วนพระองค์นะครับหลังจากที่เคยเสด็จตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง12ครั้งแล้วแล้วก็ถัดมาเมื่อปี2538-39นี่ช่วงนี้ท่านเสด็จเป็นงานส่วนพระองค์เพื่อที่จะเยี่ยมราษฎรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่ทำมาอาชีพต่างๆท่านเสด็จในพื้นที่ห่างไกลชายแดนทั้งอำเภอบุญริกอำเภอศรีนครอำเภอโขงเจียมอำเภอเคืองในและก็อำเภอชำราบขอนำเรียนว่าเหตุการณ์สำคัญที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือท่านได้ให้โอกาสพี่น้องที่ประกอบวิชาชีพเรื่องทอผ้านะครับชาวทอผ้าหรือประกอบทอผ้าไหมทอผ้าพื้นเมืองได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบุญริกจึงกำเนิดเกิดสำนักศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับที่ บ้านสมพรรัฐอำเภอปุณธริกและเกิดศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านเวิร์นบึกอำเภอขงเกียมและก็มีศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านยางน้อยนะครับทั้ง2 3ศูนย์นี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับสตรีชาวอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากนำเรียนว่าชาวบ้านที่ได้รวมกลุ่มกันทอผ้าไหมนะครับหรือประกอบอาชีพในท้องถิ่นนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเมตตาและรับสั่งทรงรับชาวบ้านที่เป็นช่างทอหรือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในการทอผ้าทอผ้าไหมทอฝ้ายในไว้ในความอนุเคราะห์ทำให้ชาวบ้านหรือชาวบุรีรัมย์มีวิชาชีพมาตราบเท่าทุกวันนี้ปรากฏตามหลักฐานที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่บ้านสมพรรัฐอำเภอปุณธริกและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวิร์นบึกอำเภอขงเกียมและล่าสุดก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่อำเภอสว่างวีระวงศ์หรือหมู่บ้านนักรบไทยซึ่งตรงนั้นผมก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับแล้วก็รับงานอย่างใกล้ชิดทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลาปื้มแล้วก็ยังน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับในช่วงที่3นี้นะครับจะอยู่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานนะครับโดยนะครับช่วงนี้จากความประทับใจนะครับของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรอยพระบาทในอดีตนะครับได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่เข้ามาพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนะครับและวันนี้นะครับเรานะครับจะขอพาทุกท่านไปติดตามนะครับความสำเร็จในการสืบสานงานตามพระราชดำริเหล่านี้นะครับในสารคดีช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: แห่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกเกล้ากับปกกระหม่อมในนามชาวอุบลราชธานีเป็นบุคคลหนึ่งที่รับราชการนะครับมาตลอดชีวิตและเกษียณการแล้วก็ยังน้อมนำพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์นะครับรุ่นเก่าของพระองค์ได้เสด็จอุบลราชธานีและได้พระราชทานไว้ตามจุดต่างๆซึ่งผมเองนั้นเป็นข้าราชการและมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดได้รับฟังต่างๆที่ทางราชการประกาศรวมทั้งน้อมนำพระราชดำริมาใช้มาปฏิบัติตนในหน่วยงานตัวเองสร้างคุณค่าให้หน่วยงานได้มีคุณภาพแนะนำเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นได้พบนำมาปฏิบัติเท่าทุกวันนี้รวมทั้งการสร้างครอบครัวและการสร้างอาชีพและก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและในหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดก็คือการน้อมนำพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นทำให้เรารู้จักการวางตนนะครับการครองตนของคนงานที่ดีที่สำคัญก็คือเรารู้จักประหยัดนะครับหลายคนว่าหลักทฤษฎีใหม่ใช่ไหมมีทุกหลักครับที่นำมาใช้แต่ว่าทำให้เราอยู่อย่างพอเพียงนะครับไม่ว่าเรื่องการเงินการคลังการครองชีวิตการครองตนของคนครองงานและก็การขยายผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพราชการและชุมชนด้วยจึงเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมว่าสิ่งที่เราได้สืบสานตามปณิธานนั้นชาวอุบลราชธานีและผมเองนั้นยึดถือเสมอว่าใต้ร่มพระบารมีนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเราน้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมทุกครั้งและก็จะจำตลอดไปสำคัญที่สุดนะวันนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับราชการเราได้สนองงานและเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งเนื่องจากว่าเราได้น้อมนำพระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆมาใช้ในชีวิตปัจจุบันนั่นเองครับเรื่องราวชีวิตของเรายังไม่จบแค่นี้ครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับการที่เราได้น้อมนำพระราชดำริ พระราชดำรัสมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติมาเท่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปอย่างที่ผมทำก็เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบนหรือการสืบสานตำนานเมืองบนรวมทั้งในการเราทำเรื่องตามรอยเสด็จนะครับตามรอยเสด็จก็คือโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้พระทานหลากหลายมากมีพระราชบัญญัติต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนพาตนเองได้ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนในเรื่องมรดกการรักษามรดกของท้องถิ่นการรักษามรดกของชาตินั้นก็จะยังคงดำเนินการสืบสานโดยเฉพาะการเผยแพร่พระเกียรติคุณผ่านภาพเก่าแล้วเรื่องผ่านโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จจังหวัดพระธานีและได้พระราชทานสิ่งที่ดีงามต่อชาวพระธานีไม่ว่าเรื่องเกษตรนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลต่อชาวพระธานีผมเองในฐานะที่ผู้ขับเคลื่อนนั้นก็นำเรียนว่าจะเป็นแกนนำหรือจะฝากไว้ให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็รวมทั้งผู้ที่เยาวชนสนใจว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามและสามารถจับต้องได้ทุกวันนี้หลักฐานเรามีครบนะครับเรื่องโปร่งใสเราทำอะไรก็ด้วยความมั่นหมกมั่นใจเพื่อเทิดทูนไว้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับลำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงโดยนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2548ปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหมอลำทั้งในฐานะนักร้องนะครับนักแต่งกลอนและผู้ประดิษฐ์ทำนองหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกช่องทางนะครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
6: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิศโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
7: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่สองมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
8: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบกองปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: Everyday English
11: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินอนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกด e a g e r n e s s eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่าง

0: ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the pianoJoy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่า Joy นะคะกระหายหรือว่า Joy กระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น She played the piano eagerlyShe played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagernessคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฉีกบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระเป๋าถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกห่อกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมพบกันโดยประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับช่วงยามเย็นๆวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าบางช่วงจะหยุดบาง

0: ช่วงก็จะยังตกอยู่นะเป็นเช่นนี้มาน่าจะประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ว่าได้นะครับดังนั้นเราจะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนเลยนะเพราะฉะนั้นการเดินทางนะครับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่นะครับเข้าไปในตัวเมืองก็จะเห็นนะครับมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับอยู่หลายพื้นที่เลยในระนองมีการกั้นกลวยหรือว่าบางครั้งก็ปิดถนนช่องทางจราจรบางส่วนนะทำให้การจราจรก็ติดขัดบ้างนะบางเวลานะครับเนาะเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะครับในส่วนของทางสวทระนองหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามนะนำเสนอว่ามีการปิดเส้นทางจราจรบริเวณตรงนู้นตรงนั้นวันเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณไหนเราลองเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วกันนะครับเนาะว่ามีการต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางอะไรประมาณนี้จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางมากนักนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังก็เพื่อนำเอาสาระน่ารู้นะครับมาฝากมามอบให้กับท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้เพื่อสร้างพลังกายพลังใจกับทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังรายการด้วยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: การเลือนกระจกตัวการสำคัญข้องหลวงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกข้องพรุ่งนี้
0: ไปเริ่มกันที่นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยนะครับกรณีนะครับทางกระทรวงเดินหน้าทำงานเชิงรุกแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านเกาะรัตนโกสินทร์นะครับที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะโดยมีการตั้งทีมสหวิชาชีพผนึกกำลังช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้ตรงจุดแล้วก็ติดตามต่อเนื่องป้องกันคนเร่ร่อนซ้ำนะครับทางนี้นะครับนายนิกรสมกลางได้พูดถึงการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ว่าตามที่ตนได้มอบหมายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเดือนหน้าทำงานเชิงรุกให้ลงพื้นที่ปฏิบัติการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะรัตนโกสินทร์มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อนะครับบูรณาการทำงานร่วมกันกับกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลแก้ไขคนไร้บ้านให้เป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่องนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการช่วง7วันนะครับระหว่าง27สิงหาคมถึง2กันยายน2569ทีมบูรณาการ4ทีมได้ลงพื้นที่ค้นหาคัดกรองแล้วก็ประเมินความช่วยเหลือและความต้องการจำนวน96รายพบว่ามีทั้งผู้สูงอายุคนพิการผู้ที่มีอาการทางจิตเวชและผู้ที่ประสบกับปัญหาทางสังคมก็สะท้อนให้เห็นว่าคนไร้บ้านแต่ละคนมีปัญหาและเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันนะครับจึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไปทั้งนี้นะครับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ความสำคัญกับการช่วยเหลือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างรอบด้านโดยเฉพาะคนไร้บ้านซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่ควรมองเพียงเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะแต่ต้องมองไปถึงคนนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุและก็สาเหตุที่ทำให้เข้าสู่สภาวะไร้บ้านทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดช่วยให้ไม่กลับมาเร่ร่อนซ้ำอีกนะครับรวมถึงช่วยเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นดังนั้นแนวทางของกระทรวงคือการทำงานเชิงรุกเข้าถึงเข้าใจและช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนเราต้องไม่เพียงพาคนออกจากพื้นที่สาธารณะเท่านั้นแต่ต้อง พาคนเข้าสู่โอกาสทั้งการมีที่พักที่เหมาะสมการเข้าถึงการบริการสุขภาพการฟื้นฟูการมีงานทำการกลับคืนสู่ครอบครัวรวมถึงการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐนะครับในส่วนของการดำเนินงานในระยะต่อไปนั้นทางกระทรวงพร้อมยกระดับการค้นหาและคัดกรองไปสู่การจัดการรายบุคคลนะครับซึ่งจัดตั้งโดยทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานด้านอาชีพเพื่อร่วมกันนะครับประเมินปัญหาวางแผนการช่วยเหลือส่งต่อและติดตามผลเป็นรายบุคคลเพราะว่านะครับคนไร้บ้านแต่ละคนก็มีเหตุผลและก็เงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันไปบางคนต้องการที่พักบางคนต้องการการรักษาพยาบาลบางคนต้องการงานขณะที่บางคนต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับครอบครัวดังนั้นการช่วยเหลือจึงไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันกับทุกคนได้นะครับทั้งนี้ทีมดังกล่าวจะมาช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้ครบทุกมิติแล้วก็ออกแบบการช่วยเหลือให้เหมาะสมแต่ละคนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติการในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์ร่วมกันปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานเทศกิจณจุดอำนวยการนะครับโดยมุ่งเน้นคัดกรองช่วงเวลา 20:00 นถึง 22:00 นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนไร้บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนะครับมีการตรึงกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่ยุทธศาสตร์5จุดได้แก่ถนนราชดำเนินโรงแรมรัตนโกสินทร์ตรอกสาเกถนนบุญสิริและบริเวณหลังศาลฎีกาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและติดตามสถานการณ์รวมถึงประเมินความต้องการได้อย่างต่อเนื่องทางนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้เตรียมเพิ่มทางเลือกด้านที่พักสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่สถานคุ้มครองสำหรับคนไร้บ้านนะครับโดยจะพิจารณาใช้บ้านมิตรไมตรีเป็นพื้นที่สร้างความไว้วางใจก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสมพร้อมประสานหน่วยงานด้านสุขภาพอาชีพและครอบครัวเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรับเรื่องคุ้มครองการฟื้นฟูไปจนถึงการกลับคืนสู่สังคมนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครฝ่ายปกครองทหารตำรวจสาธารณสุขและก็อาสาสมัครเลยนะครับโดยบูรณาการทำงานให้เกิดความสมดุลระหว่างการจัดการพื้นที่สาธารณะกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะเราไม่ได้มองคนไร้บ้านเป็นเพียงปัญหาของพื้นที่แต่มองว่าแต่ละคนคือชีวิตหนึ่งที่ต้องได้รับโอกาสทั้งนี้การทำงานต่อจากนี้จึงต้องเดินหน้าการค้นหาและคัดกรองไปสู่การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งจะมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไร้บ้านสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสุขภาพที่พักอาศัยการมีงานทำและโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยความยั่งยืนนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาคนไร้บ้านแบบนี้นะเนื่องจากว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนึ่งบ้านเมืองสะอาดแล้วก็ดูแลแล้วครับดูรู้สึกว่ามันปลอดภัยต่อคนส่วนใหญ่ด้วยรวมถึงนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาให้คนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยเหลือโดยทีมสหวิชาชีพโดยเฉพาะทางแต่ใครนะครับท่านผู้ฟังท่านไหนพบเห็นนะครับไม่ว่าอยู่ที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบได้เลยนะครับรันหองไม่แน่ใจว่าจะมีตรงไหนหรือเปล่าที่มีคนไร้บ้านชอบนอนอยู่แบบว่าไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะถ้ามีเราไม่ต้องไปทำอะไรนะเพียงแค่ยกสายโทรศัพท์ไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเบอร์โทรศัพท์ก็1300นั่นเองนะครับไปที่สายด่วนได้เลยนะก็จะมีเจ้าหน้าที่มานะครับแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับมาต่อที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นะครับหลังจากไปรับฟังเพลงยามเย็นๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านมาสักครู่หนึ่งแล้วเกี่ยวกับรายการพลังใจนะครับเป็นรายการที่นำเสนอสาระสิ่งน่ารู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็สามารถรับฟังได้คนทุกช่วงวัยเลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะครับน้องๆเยาวชนหรือว่าผู้สูงอายุคนอยู่บ้านนะครับเผื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่น่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็ น้อยนะครับเรื่องต่อไปนี้ก็คือนะครับที่กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ยังไม่ได้ห่างหายไปจากสังคมไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละโดยเฉพาะนะครับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่ามองข้ามนะครับให้เตรียมพร้อมป้องกันตนเองและคนรอบข้างโดยเฉพาะนะครับผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับเป็นกลุ่มที่ต้องควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะรวมกันลดความเสี่ยงด้วยการติดตามข้อมูลข่าวสารดูแลสุขอนามัยอย่าลืมนะหมั่นล้างมือสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดและถ้าหากมีอาการป่วยหรือว่าสงสัยติดเชื้อควรตรวจATK หรือว่าชุดตรวจโควิดนะครับแล้วก็พบแพทย์ตามความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นโรคโควิด-19 นะครับคนไทยทุกคนนะต้องควรเตรียมเฝ้าระวังเลยนะครับกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็มักจะมีร่างกายที่อาจจะไม่แข็งแรงเท่ากับคนหนุ่มคนสาวเท่าไหร่นักนะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าพบเห็นนะครับใครที่เป็นหวัดนะครับไอจามนะก็ต้องอยู่ห่างๆไว้ก่อนนะครับที่สำคัญควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนะครับว่ามีการประกาศแจ้งเตือนอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเอาข้อมูลมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้นะครับโรคภัยต่างๆเนี่ยห่างจากเราหรือว่าคนในครอบครัวมากที่สุดและควรจะอัปเดตวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์วันนี้คุณฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มสุดท้ายไปเมื่อกี่ปีแล้วครับบางคนแรกๆนะครับฉีดทั้งประเทศเลยนะพอมันเริ่มที่แบบว่าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยก็จะไม่เห็นความสำคัญของวัคซีนโควิดก็จะไม่ได้ไปฉีดเลยนะห่างหายมาหลายปีเลยจนลืมไปแล้วว่าฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญนะถ้ารู้สึกว่าป่วยแล้วเนี่ยเป็นไข้ไอเจ็บคอเนี่ยถ้าเราก็ตรวจชุดโควิดก็ยังดีนะรวมถึงให้แยกตัวออกจากสังคมเล็กน้อยแล้วก็รีบรักษานะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อยไปเดินทางไปไหนควรจะใส่แมสป้องกันไว้นะครับเพื่อการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับอย่าลืมนะครับย้ำกันตรงนี้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปที่คนพลุกพล่านหรือว่าสถานที่แออัดควรจะล้างมือบ่อยๆหรือว่านะครับโดยใช้สบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อย่าใช้มือขยี้ตาแคะจมูกหรือว่าจับปากนะเพราะมือเนี่ยโอ้โหไปจับสารพัดสารพันเลยนะแต่ละวันนะครับเมื่อเราไปจับสิ่งที่คนอื่นเขาจับเนี่ยเยอะๆเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีเชื้ออะไรอยู่บ้างแล้วมาแคะจมูกหรือว่าขยี้ตานะครับซึ่งเป็นจุดที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายที่สุดเลยนะดังนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับ รวมถึงการรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงกันไปสถานที่แออัดพบเห็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ใกล้เราเนี่ยเป็นไข้ไอเจ็บคอจามฮัดชิ่วฮัดชิ่วนะเราก็ต้องห่างไว้ก่อนไม่ได้รังเกียจแต่เราต้องรักษาสุขภาพของเราด้วยอย่าลืมนะถ้าเรากลับไปบ้านเจอคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะติดได้เลยนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเรามีผู้สูงอายุมีผู้ที่เป็นโรคประจำตัวรวมถึงหญิงตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางเมื่อมีความเสี่ยงรู้สึกว่าไม่สบายเป็นไข้ไอเจ็บคอ 3-4-5 วันเนี่ยควรจะตรวจด้วยชุด ATK ทันทีเมื่อมีอาการป่วยหรือว่าสงสัยเสี่ยงหากผลเป็นบวกนะครับให้รีบแยกตัวแล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมนะครับไปต่อกันที่นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้ประชาสัมพันธ์เตือนให้กับประชาชนเฝ้าระมัดระวังนะโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉีดหนูนั่นเองซึ่งเป็นโรคติดต่อที่จากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญซึ่งเชื้อสามารถปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือว่าดินนะครับและก็เข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือว่าผิวหนังที่มีรอยถลอกโดยเฉพาะเมื่อมีการสัมผัสน้ำหรือว่าดินที่ปนเปื้อนกับเชื้อเนื่องจากขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระนองนะครับแน่นอนนะภูมิประเทศหรือว่าอาชีพนะครับของจังหวัดระนองเนี่ยก็เป็นสวนเป็นไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่ายางสวนปาล์มสวนทุเรียนสวนมังคุดต่างๆเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะครับนอกจากที่จะมีน้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะมีโรคฉี่หนูปนเปื้อนได้ดังนั้นพี่ๆน้องๆหรือว่าท่านผู้ฟังนะที่เป็นอาชีพเกษตรกรแน่นอนครับก็ต้องลงพื้นที่ไปที่สวนไปที่ไร่ของตนเนี่ยอย่าลืมนะต้องรีบต้องใส่รองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือยางต่างๆอย่าเดินลุยน้ำโดยที่ปราศจากเพื่อป้องกันนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีบาดแผลบริเวณเท้าหรือมือนะครับเมื่อลุยน้ำลบเปียกน้ำแล้วให้รีบกลับมาอาบน้ำแล้วก็นะครับฟอกสบู่ให้ด่วนเลยนะเนื่องจากว่าอาจจะมีเชื้อโรคสีหนูติดอยู่ในดินในน้ำที่เราลุยก็ได้นะสำหรับอาการโรคฉี่หนูที่ควรเฝ้าระวังก็คือจะมีไข้เฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขาแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนตาแดงหากมีอาการดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะหลังสัมผัสน้ำหรือว่าเดินในพื้นที่เสี่ยงต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าดินเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างที่เหมาะสมนะครับดังนั้นนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองขอเตือนให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานใช้ชีวิตในพื้นที่น้ำขังและดินชื้นแฉะเพราะการป้องกันโรคฉี่หนูเริ่มต้นง่ายๆจากการหลีกเลี่ยงนะครับการเสี่ยงแล้วก็เดินลุยน้ำหากจำเป็นก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ช่วยลดแหล่งอาศัยของหนูในชุมชนอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: นแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยพูนทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับเกี่ยวกับข้อมูลของรัฐบาลดีกว่านะครับเนาะเผื่อใครที่นะครับมีเป้าหมายที่จะเป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูทหารตำรวจหรือว่าหน่วยงานของข้าราชการองค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับขณะนี้รัฐบาลสั่งยกระดับสกัดการโกงสอบข้าราชการทุกกรณีเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครจะโดนจับได้ว่าโกงสอบมีสถานเดียวก็คือไล่ออกนะครับรวมถึงจ่อทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศอีกด้วยนะครับนางสาวลนิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหลังพบว่าระบบเดิมนะครับยังมีช่องโหว่ช่องว่างซึ่งผู้ที่เคยทุจริตในการสอบของหน่วยงานหนึ่งก็อาจจะไปสมัครสอบกับอีกหน่วยงานอื่นก็ได้นะครับจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานและระบบตรวจสอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานกพ.ที่นะครับท่านผู้ฟังคงมีบุตรหลานว่าไปสอบภาคกอภาคกอนี่แหละครับกอพอนี่แหละเป็นคนจัดตั้งในการสอบที่จะเป็นด่านแรกที่จะเข้าไปรับราชการนะครับทีนี้จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันนะครับมีกรณีทุจริตในการสอบภาคกอรวมกว่า114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบนั่นเองนะครับซึ่งบางกรณีพบผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยก็สะท้อนถึงความจำเป็นที่ในการเพิ่มมาตรการป้องกันและตรวจสอบให้รัฐกุมยิ่งขึ้นนะครับทางนี้นะครับจะให้องค์กรกลางบริหารบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทจัดทำบัญชีรายชื่อแบล็คลิสต์นั่นเองผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อเปิดให้หน่วยงานของภาครัฐตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนที่จะรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องไม่ให้ผู้ที่เคยโกงข้อสอบจากหน่วยงานอื่นนะครับหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบกับอีกหน่วยงานได้นั่นเองโอ้โหนะครับปิดช่องทางไม่หมดเลยทั้งนี้ยังเตรียมปรับปรุงระบบสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยในระยะสั้น1ปีนี้จะเร่งจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนแล้วก็มีระยะกลาง3ปีจะมีแผนปรับการสอบภาคกอจากระบบกระดาษหรือว่าชักกากบาทนั่นเองควบคู่กับ Exam หรือว่าคอมพิวเตอร์จะนำไปสู่ระบบ Exam หรือว่าคอมพิวเตอร์เพียงรูปแบบเดียวนะครับภาคกอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและทำให้กระบวนการตรวจสอบมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้แหละครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะเข้าไปโกงหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยอย่าลืมละกันนะต้องถูกดำเนินคดีอาญานะครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางปกครองทางวินัยนะครับมีโทษสถานหนักเลยนะดังนั้นอยากเป็นข้าราชการก็ต้องมาด้วยวิธีที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากเราช่วยตัวเองก็คืออ่านหนังสือต่างหน้าต่างๆค้นคว้านะครับผมโดยเฉพาะน้องๆนะที่อยากจะเข้ามาเส้นทางสายข้าราชการอันดับแรกก็ต้องไปสอบภาคกอก่อนให้ได้ของกพ.นั่นเองหลังจากนั้นก็ค่อยต่อยอดไปภาคขอภาคคอต่อไปนะเอาใจช่วยนะครับไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะครับถ้าเราตั้งใจจริงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสพทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะในช่วงเย็นแบบนี้หลังจากเคารพธงชาติคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนโยบายข่าวสารของรัฐบาลแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ก็ยังเป็นความร่วมมือของไทยกับสปป.ลาวนะคะพูดคุยหารือกันที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เรื่องของความคืบหน้าในการดูแลนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เจอกับสภาวะของฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่งค่ะและข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองยังคงมุ่งมั่นในการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดก็มีผลงานการปราบปรามออกมาอีกแล้วนะคะได้มีการจัดการแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆและข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีมาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาติดตามประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไทยลาวนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวได้โอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้เข้ามาเยี่ยมพบคารวะกับท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและยกระดับความร่วมมือด้านนโยบายแล้วก็ได้หารือรวมถึงการลงนาม MOU ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่ข้ามแดนนะคะตั้งแต่เรื่องของการป้องกันการเฝ้าระวังการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งสองประเทศจนถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครอบคลุมถึงเรื่องของการควบคุมมลพิษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการนำเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเข้ามาใช้และการพัฒนาตัวบุคลากรโดยทางประเทศไทยเองค่ะเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสซึ่งมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2567และจะดำเนินการต่อไปจนถึงปี2573จะมีการเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตค่ะสถานการณ์ไฟป่าคุณภาพของอากาศการคาดการหมอกควันแล้วก็การประสานงานเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าดำเนินการในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดับไฟป่ารวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าด้วยนอกจากนี้ยังมีการเสนอการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาค่ะการส่งเสริมพลังงานชีวมวลแล้วก็การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อจะได้ลดต้นตอการเผาในพื้นที่โล่งซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแล้วก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ทั้งนั้นค่ะแล้วก็มีการหารือกันด้านการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการจะมีการมอบเครื่องเป่าลม30เครื่องและเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ4เครื่องที่ไทยเรานำไปมอบให้กับสปป.ลาวนะคะได้ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่าแล้วก็การเฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์การควบคุมผลกระทบเรื่องหมอกควันข้ามแดนแล้วก็การเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการไฟป่าเนี่ยไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของสปป.ลาวค่ะ

็ทำหน้าที่อย่างจริงจังมาตลอดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งระดับที่ดีที่ไทยเราเนี่ยจะได้ร่วมกันในการทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ทำงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะด้านสปป.ลาวเองก็ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยดีมาตลอดพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ที่อาจจะมีการส่งผลไปข้ามแดนมานะคะก็จะมีการดูแลเรื่องนี้ต่อไปค่ะอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังไปติดตามความคืบหน้าของภัยพิบัติในพื้นที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะแต่ไทยเราเนี่ยก็กังวลแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเพื่อไม่ให้กระทบเกี่ยวกับตัวนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้ดูแลรับผิดชอบโดยคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ได้ออกมาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นเมืองหลักๆเลยค่ะในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะคะในช่วงวันที่19กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะมีการประสานความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นแบบใกล้ชิดเพื่อจะได้ติดตามว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศที่นั่นเป็นยังไงแล้วก็ลองประเมินความเสี่ยงดูนะคะว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหากประเมินแล้วพบว่ามันมีความเสี่ยงค่ะไทยเราก็จำเป็นต้องดำเนินมาตรการทุกอย่างทำงานไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะดูแลทั้งตัวนักกีฬาหรือว่าคนไทยทุกคนที่กำลังมีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวหรือและกีฬาหรือว่าสมาคมต่างๆค่ะเขายืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยทุกคนอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นลำดับแรกๆเลยค่ะก็ต้องรอติดตามกันไปนะคะไม่อยากให้ทุกคนท้อถอยกันก่อนถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่เราเองก็ยังคงต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะในช่วงวันที่19กันยายนนี้ก็รอติดตามสถานการณ์กันได้นะคะและที่สำคัญก็คือต้องส่งกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไปได้ค่ะส่วนสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดระนองเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีปริมาณฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในพื้นที่ทะเลนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะน้ำฝนสะสมของเมื่อวันนี้อยู่ที่ประมาณ 33.6 มิลลิเมตรค่ะส่วนภาพรวมน้ำฝนทั้งปี2569ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 มิลลิเมตรนะคะก็ยังคงเน้นย้ำแล้วก็ย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่าประมาทด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างค่ะก็เป็นการขยายผลเรื่องของการจับกุมยาเสพติดและผู้ต้องหาอีกนะคะซึ่งทางฝ่ายปกครองเมืองระนองค่ะแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดแล้วก็มีการยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ592เม็ดได้ค่ะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวกันไปที่ที่ว่าการอำเภอเมืองระนองนำโดยท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะพร้อมด้วยท่านนายอำเภอเมืองนะคะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีผู้ใหญ่บ้านมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นสักเวลาประมาณ6โมงเย็นของเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบางริ้นค่ะชื่อว่าผู้ใหญ่จิรศักดิ์จิรภิวัฒน์นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ค่ะแล้วก็พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่แล้วก็มีพี่ๆชรบได้ไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าซอยระนองพัฒนาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองค่ะต่อมาสักช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งก็พบกับชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น CPX สีเทาทะเบียน1กไก่นน1

0: 3953ระนองค่ะเข้ามาที่จุดตรวจตรงนี้นี่แหละโดยมีท่าทางที่ตื่นตกใจเวลาเห็นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รีรอค่ะเข้าไปทำการตรวจค้นทางผู้ขับขี่ก็ให้การยินยอมในการตรวจค้นนะคะผลปรากฏพบว่าตรวจไปตรวจมาคุณผู้ฟังพบยาบ้าจำนวน592เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลของชายคนดังกล่าวมียาบ้าประมาณ16เม็ดนะคะแล้วก็อีก3ถุงรวมๆกันแล้วก็ประมาณ592เม็ดตามที่บอกไปคุณผู้ฟังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกุมตัวค่ะแล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏพบว่าเป็นฉี่สีม่วงก็ได้มีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีกหนึ่งข้อหาก็คือเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีสารเสพติดในร่างกายขณะขับขี่และครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระนองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งจากการจับกุมในครั้งนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเนาะ90วันของยุทธการพิฆาตยาเสพติดค่ะก็เป็นความร่วมมือของหลายส่วนจริงๆแล้วก็มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เราเล่าไป1เคสแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็มีอีก1เคสเนาะที่นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนเลยทำงานกันแบบจริงจังเคสนี้ก็ได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่แล้วก็มีพี่ๆชรบ.นะคะจนนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ได้ในที่สุดค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ยังคงเน้นย้ำเหมือนเดิมคุณผู้ฟังให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแหละพบเห็นสิ่งปกติหรือบุคคลต้องสงสัยหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรแปลกๆเอ๊ะจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่คุณผู้ฟังสามารถแจ้งไปได้ในทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่ๆอส.เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปส.เจ้าหน้าที่ทหารคือสามารถแจ้งได้ทั้งหมดรวมถึงสามารถแจ้งผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะทุกข้อมูลที่ท่านแจ้งไปเนี่ยจะได้รับการแก้ไขปัญหาโดยด่วนเลยนะคะโดยที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่แจ้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะจากการจับกุมยาเสพติดค่ะมาดูอีกหนึ่งการจับกุมเป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะมีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางเป็นยางพาราก้อนถ้วยน้ำหนักประมาณ 2,000 กิโลกรัมคุณผู้ฟังหลังจากที่พี่ๆทหารหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการกรมทหารราบที่25ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบขนส่งสินค้าทางการเกษตรประเภทยางพาราก้อนถ้วยเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยที่ไม่ผ่านศุลกากรค่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามีการลักลอบนำเข้ามาบริเวณริมแม่น้ำกระบุรีในพื้นที่หมู่ที่8บ้านหาตุ่นตำบลปากจันอำเภอกระบุรีคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการจัดกำลังเฝ้าตรวจก็ปรากฏพบเห็นเรือไม้หางยาวติดเครื่องยนต์กำลังเข้ามาในพื้นที่นะคะบนเรือเนี่ยมีชายชาวเมียนมาประมาณ10คนและสังเกตนะคะว่าภายในเรือเนี่ยก็มีกระสอบสีขาวๆเป็นกระสอบขนาดใหญ่อยู่หลายกระสอบเลยค่ะจากนั้นก็มีการเฝ้าสังเกตจนกระทั่งเรือเนี่ยเข้ามาเทียบถึงท่าน้ำทางฝั่งไทยกลุ่มผู้ชายที่อยู่บนเรือนะคะก็ช่วยกันในการขนกระสอบสีขาวนั่นแหละค่ะมาที่รถยนต์กระบะตอนเดียวเสริมรั้วที่จอดรออยู่ริมท่าน้ำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอช้าค่ะหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นแล้วจึงแสดงตัวเข้าไปจับกลุ่มนะคะซึ่งกลุ่มชายดังกล่าวนะคะก็ได้วิ่งหลบหนีแล้วก็กระโดดกระเจิงขึ้นเรือกันไปค่ะเตรียมที่จะมุ่งหน้าขับเรือเนี่ยหลบไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวคนขับรถกระบะเอาไว้ได้1รายทราบชื่อก็คือนาย1เป็นชายชาวไทยอายุ49ปีนะคะตรวจจอบที่เกิดเหตุก็พบว่าไอ้ถุงสีขาวๆนั้นเนี่ยมันคือถุงที่บรรจุก้อนยางพาราถ้วยน้ำหนักประมาณ 2,000 กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการควบคุมตัวนายหนึ่งพร้อมกับของกลางไปทำบันทึกการจับกุมก่อนจะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากจันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจากเรื่องของภัยความมั่นคงค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าชาวระนองทุกคนได้อ่านข่าวนี้ได้รับทราบข่าวนี้ก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวของน้องหมอกค่ะเด็กหนุ่มชาวระนองที่มีหัวใจกล้าหาญค่ะจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS แขวงบุคโลกรุงเทพมหานครในระหว่างที่มีการไปช่วยค่ะน้องก็ตัดสินใจข้ามถนนไปเพื่อจะไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองแต่เสี้ยววินาทีเดียวจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะในระหว่างที่น้องวิ่งข้ามถนนไปจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยนะคะกลับเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะจนทำให้น้องหมอกเนี่ยถูกรถกระบะชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าน้องหมอกเนี่ยเสียชีวิตไปในวัยเพียง22ปีเท่านั้นนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ทราบมาว่าน้องเก่งด้านกีฬาด้วยทั้งฟุตบอลทั้งฟุตซอลนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆอนาคตเนี่ยถือว่ายังอีกไกลเลยค่ะแต่น้องหมอกก็ได้จากไปเสียแล้วนะคะซึ่งทางจังหวัดระนองเองค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านลัคนารักษิณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองก็ได้ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องหมอกนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวของน้องหมอกด้วยค่ะก็ทางทีมงานของเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะและเชื่อว่าความดีของน้องเนี่ยความเสียสละของน้องและหัวใจที่แข็งแกร่งของน้องหมอกจะเป็นความทรงจำที่งดงามให้กับชาวระนองต่อไปค่ะสำหรับกำหนดการในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของน้องภูผาหนูช่วยหรือว่าน้องหมอกอายุ22ปีนะคะก็ตั้งอยู่ที่วัดด่านศาลา4จังหวัดระนองแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ในช่วงเวลา 11:30 นค่ะก็ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องหมอกด้วยค่ะมาดูประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเป็นภารกิจของท่านราชันมีน้อยก่อนเลยแล้วกันค่ะตอนนี้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เมืองเมดานที่อินโดนีเซียนะคะโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะครั้งที่23จัดขึ้นที่อินโดนีเซียค่ะในระหว่างวันที่7ถึงวันที่10กันยายนนี้นะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้ก็มีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคของระดับรัฐและจังหวัดของทั้ง3ประเทศโดยในส่วนของ14จังหวัดภาคใต้ของไทยเนี่ยก็มีข้อเสนอโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและติดตามประมาณ40โครงการและมีข้อเสนอโครงการใหม่ๆที่จะเสนอต่อที่ประชุมในอีก9โครงการด้วยครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีโครงการสำคัญนะคะอย่างเช่นโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสมีโครงการอุทยานธรณีสตูลค่ะที่จังหวัดสตูลนะคะแล้วก็มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรังค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและเป็นการส่งเสริมการเดินทางการค้าและการลงทุนอีกด้วยโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าเองนะคะท่านเข้าร่วมการประชุมก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดระนองบ้านเราเข้าไปสู่เวทีความร่วมมือระดับนานาชาติภายใต้กรอบ IMTGT โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การขนส่งคมนาคมค่ะรวมถึงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดระนองบ้านเราที่มีฐานะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนฝั่งอันดามันและจะมีการต่อยอดสร้างประโยชน์ในทุกๆด้านที่เราบอกมานะคะต่อไปในอนาคตได้ก็รอติดตามกันได้คุณผู้ฟังคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเมื่อวานนี้จัดขึ้นค่ะสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569มีท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมีน้องๆจากสถานศึกษามีผู้นำชุมชนแล้วก็มีพี่ๆจิตอาสาค่ะร่วมกันในการปลูกต้นไม้ประมาณ250ต้นค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปจนถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสวันสำคัญนะคะส่วนต้นไม้ที่นำมาปลูกเมื่อวานนี้ก็มีทั้งต้นพยอมค่ะต้นยางนาต้นเหลืองอินเดียแล้วก็ต้นราชพฤกษ์นะคะ เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายกิจกรรมที่ดีที่เชื่อว่า250คนจะได้ปลูกต้นไม้250ต้นหรือมากกว่านั้นแต่ในอนาคตข้างหน้าค่ะต้นไม้เหล่านี้จะเติบโตไปพร้อมการสร้างสมดุลที่ยั่งยืนและการสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนให้กับในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเราต่อไปค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์สัก 2-3 ข่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวประชาสัมพันธ์แรกค่ะทางเทศบาลเมืองระนองนะคะได้ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนพักดีทวีสินค้าที่ตลาดล่างค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนแล้วก็ตัวฟุตบาทด้วยก็เลยในช่วงที่มีการก่อสร้างหลังจากนี้ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจอดรถได้เฉพาะฝั่งที่ไม่มีการก่อสร้างเท่านั้นค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีการให้จอดวันคู่วันขี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยกเลิกอันนั้นไปก่อนให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ฟังอยู่สามารถไปจอดรถได้เฉพาะฝั่งที่ไม่มีการก่อสร้างนะคะแล้วก็ใช้แนวทางนี้จนกว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ขอความร่วมมือกันไปด้วยแล้วก็ทางเทศบาลเมืองระนองก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะฝากประชาสัมพันธ์ส่งต่อข่าวสารนี้กันไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างการพัฒนาถนนจุดดังกล่าวค่ะอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองระนองเหมือนกันคุณผู้ฟังตอนนี้เขาเปิดให้ทุกคนได้ไปลงทะเบียนบ้านใครที่ยังไม่มีเลขที่สามารถนำเอกสารค่ะไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพร้อมกับภาพถ่ายบ้านค่ะไปยื่นได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองระนองนะคะตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่11กันยายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาไปจนถึง4โมงเย็นค่ะก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนกันได้นะคะลงทะเบียนบ้านที่ยังไม่มีเลขที่ใครสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถโทรไปสอบถามได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์077-821-906หรือว่าสามารถไปติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองระนองค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ส่งท้ายข่าวนี้แล้วกันค่ะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะได้เข้าร่วมมหกรรมวิชาการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วค่ะที่จะได้ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความเป็นจริงนะคะเพื่อจะได้นำเสนอผลงาน Brace Project ของผู้บริหารสถานศึกษาของคุณครูผู้สอนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยซึ่งเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเพื่อจะได้ให้ทุกคนเนี่ยพอไปดูงานแล้วไปดูผลงานของบุคคลต่างๆแล้วก็จะได้นำไปพัฒนาคุณภาพแวดวงการศึกษานะคะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้ได้แล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดระนองบ้านเราด้วยค่ะส่วนกิจกรรมเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในช่วงวันที่16-17กันยายน2569ที่ Heritage Grand Convention จังหวัดระนองในช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่17กันยายนใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ได้สำหรับเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ2026ครั้งที่12ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาสามารถกลับมาติดตามข่าวสารกันได้ใหม่ในทุกวันหลังเคารพธงชาติทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมข่าวสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในรายการรักนรนองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหม มาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

ปรางปรางทิพย์ค่ะเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็อยากนำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มาจะเจอกันในรายการรักนรนองต้อนรับทักทายอย่างเป็นทางการแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองด้วยค่ะใครอยู่ฟังทางคลื่นไหน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ก็ทักทายกันไปในทุกๆช่องทางเลยนะคะเรามาติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อดีกว่าเมื่อสักครู่นี้ฟังรอบวันทันข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวรัฐบาลบ้างข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองบ้างแต่ว่ามีกิจกรรมอื่นๆที่เรายังไม่ได้อัปเดตเนาะก็มาอัปเดตกันในรายการรักนรนองต่อเนื่องกันไปเลยคุณผู้ฟังแล้วก็มีข่าวดีต้อนรับข่าวแรกที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยระนองก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และพยาบาลภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วนะคะเขามีการเปิดแผนระบุออกมาว่าการยกระดับให้ระนองเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการแพทย์และพยาบาลเนี่ยแผนเขาจะเริ่มในปี2571และจะมีการตั้ง3สถาบันด้านสุขภาพผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลผลิตบุคลากรสาธารณสุขรองรับความต้องการในพื้นที่และภูมิภาคได้ด้วยค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันคุณผู้ฟังโดยท่านนายแพทย์นรเทพอัศวพัชระท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองท่านเปิดเผยค่ะว่าแผนนี้เนี่ยที่เราบอกไปนะคะว่าจะมีการรวบรวมสถาบันด้านสุขภาพ3แห่งมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง1ค่ะคณะแพทยศาสตร์ที่โรงพยาบาลระนองค่ะเขามีเป้าหมายว่าจะผลิตบัณฑิตแพทย์ระดับปริญญาตรีหลักสูตร5ปีเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเข้าปฏิบัติงานในระบบการบริการปฐมภูมิทันทีเลยค่ะ 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีระนองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนาะแต่ว่านี่ที่นี่ที่ระนองกำลังจะเปิดแล้วนะคะในเวลาอันใกล้นี้ค่ะเพื่อจะได้ผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านพยาบาลรองรับระบบบริการสุขภาพค่ะแล้วก็3จะมีการเปิดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดระนองเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขสำหรับพื้นที่ระนองบ้านเราด้วยค่ะและในช่วงวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะเขาก็มีการเตรียมประชุมหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่ดินต่างๆนะคะที่เหมาะสำหรับจะนำมาก่อตั้งแล้วก็ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและก่อตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรภายในจังหวัดระนองบ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังโดยทางด้านของรองอธิบดีรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกค่ะพร้อมด้วยคณะนะคะมีทั้งท่านนายอำเภอเมืองมีทั้งท่านผอ.โรงพยาบาลระนองค่ะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาวแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เข้าร่วมการหารือกันไปในที่ประชุมเนี่ยเขาก็พูดถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมล่ะค่ะอันดับแรกเลยคือต้องมีการวางแผนการจัดหาที่ดินที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาวก่อนเพื่อรองรับการจัดตั้งและก่อสร้างอาคารของทั้ง2วิทยาลัยนี้นะคะและจะมีการดำเนินการอีกครั้งหนึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการวางรากฐานพื้นฐานด้านการศึกษาเกี่ยวกับแวดวงของสาธารณสุขของจังหวัดระนองบ้านเราเนาะโดยมุ่งหวังในเรื่องของการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของระบบบริการสุขภาพได้โดยเฉพาะการบริการสุขภาพในระดับประถมภูมิค่ะหากแผนนี้เนี่ยเดินหน้าได้ตามเป้าหมายในปี2571เขาบอกว่าจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญของจังหวัดระนองบ้านเราจากที่เคยเป็นจังหวัดชายฝั่งอันดามันที่มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะทางการแพทย์อะไรต่างๆนานานะคะถ้าเกิดว่าแผนนี้ทำได้สำเร็จตามเป้าหมายจังหวัดระนองจะกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านการผลิตบุคลากรการแพทย์บุคลากรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่มีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะและนอกจากจะเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรแล้วนะคะที่นี่เนี่ยยังจะกลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นคุณผู้ฟังจริงๆแล้วระนองบ้านเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเวลเนสหรือว่าเชิงสุขภาพอยู่แล้วแต่เรายังขาดในเรื่องของบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้วงการนี้ค่ะการท่องเที่ยวแบบดูแลสุขภาพเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
และถ้าเกิดว่าแผนนี้ทำได้สำเร็จนะคะระนองบ้านเราก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือคนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแนวของเชิงสุขภาพมากขึ้นกว่านี้อีกค่ะแล้วก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปจนถึงเรื่องอื่นๆแน่นอนว่าที่พักร้านอาหารโรงแรมก็จะได้มีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะแบบนี้ด้วยคือมันค่อนข้างจะได้ประโยชน์จากผลพวงจากสิ่งที่มีการจัดทำขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นี้ด้านทางการแพทย์ด้านสุขภาพด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเรื่องของจะมีการขยายท่าอากาศยานระนองอะค่ะมันก็ยิ่งส่งเสริมกันมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นระนองในมุมมองใหม่ๆในเวลาอันใกล้นี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะก็ขอให้ชาวระนองเตรียมความพร้อมรองรับกันเอาไว้ได้เลยค่ะระนองจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความสนใจและหลายคนเนี่ยจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ระนองบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้รับข่าวดีกันไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์มาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นี้เรามาดูอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นกระแสกันสักหน่อยยิ่งช่วงนี้ฝนมันก็ตกหนักอะค่ะและถนนหนทางของในพื้นที่จังหวัดระนองเนาะบางส่วนมันก็เป็นช่วงที่มีการก่อสร้างอยู่และถนนมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะฝนมันชะล้างอะค่ะมันทำให้ถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วพี่น้องประชาชนอะบางคนเขาต้องใช้งานต้องเดินทางไปกลับเส้นนั้นอยู่ตลอดแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยช่วงล่างของรถเนี่ยพังหมดแล้วต้องไปกลับทุกวันจะทำยังไงดีนะคะมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหายังไงหลายคนก็ส่งเรื่องไปตามเพจต่างๆบางคนก็ส่งเรื่องมาให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบนะคะก็มีการสั่งการโดยท่านผู้ว่าสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วไหมท่านผู้ว่าได้ลงไปในพื้นที่นะคะแล้วก็สั่งการผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยละว่าให้แก้ไขปัญหานั้นก่อนสงสารพี่น้องประชาชนที่เขาต้องใช้ถนนเส้นนั้นนะคะโดยจุดที่มีปัญหามากที่สุดก็คงจะเป็นตรงบริเวณถนนราชกูฏอะค่ะตรงสายราชกูฏกระเปอร์ตรงแถวบ้านนกงางอะคุณผู้ฟังตรงนั้นเนี่ยก็คือหนักเลยนะคะมันเป็นหลุมเยอะมากจริงๆค่ะโดยรอบที่แล้วอะท่านผู้ว่าท่านลงไปดูแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราบอกเนาะแล้วก็สั่งการให้กับผู้รับเหมาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงวันนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกไม่มั่นใจว่าได้รับการแก้ไขปัญหาไปรอบนึงแล้วหรือเปล่าหรือว่าเกิดอีกหรือว่าไม่ได้แก้เลยตั้งแต่ตอนที่ท่านผู้ว่าลงไปอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเนี่ยคือล่าสุดมันเกิดปัญหาขึ้นมาอีกแล้วไงจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ฝนตกบ่อยหรืออะไรยังไงจริงๆผู้รับเหมาก็เป็นคนที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องดูอยู่ตลอดนะคะเราก็มีพี่น้องประชาชนเนาะก็ไปแจ้งข่าวสารกันแล้วหลายคนเนี่ยเรียกร้องว่าอยากให้มีการลาดยางชั่วคราวก่อนได้ไหมถ้าเป็นในลักษณะของการเอาดินมาถมสุดท้ายแล้วพอฝนมันตกลงมามันชะล้างแล้วคนก็ขับกันอยู่ตลอดมันก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีกนั่นแหละค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้เมื่อสักประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็มีการมอบหมายให้กับนายอำเภอเมืองระนองนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระนองแล้วก็ผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยเข้าไปลงพื้นที่ตรวจสอบไปรับทราบปัญหาการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าเนี่ยมันลำบากจริงๆนะกับการต้องใช้เส้นทางของโครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4สายราชกูฏกระเปอร์แล้วยิ่งเป็นช่วงในเขตบ้านนกงางไปจนถึงบ้านขจัดภัยอะค่ะโอ้โหตรงนั้นเนี่ยมันหนักหนามากนะคะพี่น้องประชาชนเขาก็ต้องมาเรียกร้องผ่านทางสื่อออนไลน์ส่งเรื่องราวไปตามเพจของสื่อต่างๆนะคะว่าได้รับผลกระทบเนี่ยเดินทางไปมาลำบากรถก็จะพังกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข่าวก็ไปถึงท่านผู้ว่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ต่างประเทศนะคะก็ข่าวถึงหูผู้ว่าและผู้ว่าก็สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ไปพูดคุยกับผู้รับเหมาว่าเอาแล้วจะเอายังไงเนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังปรากฏพบว่าพื้นที่บางส่วนนะคะได้รับการถมให้สามารถใช้งานได้แล้วค่ะแต่ก็ยังมีอีกบางจุดหรือว่าบางรอยต่อบางช่วงยังคงเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสักประมาณคิดว่าไม่เกินประมาณวัน2วันนี้คุณผู้ฟังอะอย่างมากสุดก็น่าจะใช้เวลา3วันเนาะอาจจะมีการนำดินมาถมให้ครบค่ะทุกจุดที่มีปัญหาแล้วเห็นเขาก็บอกว่าเนี่ยจะมีการปรับปรุงการถมการอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็จะมีการติดป้ายจราจรติดไฟฟ้าส่องสว่างติดไฟสัญญาณแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดนะคะแล้วพี่น้องประชาชนนะคะก็ออกมาบอกเสียงสะท้อนว่าทำไมต้องให้ประชาชนเนี่ยแจ้งไปด้วยทำไมถึงไม่มีการดูแลไม่มีการป้องกันกันตั้งแต่แรกนะคะก็ด้วยสภาพอากาศบ้านเราด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็จริงๆแล้วอะเรื่องของหน้างานพื้นที่ที่เกิดเหตุจริงๆเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนละค่ะช่วยกันแจ้งเบาะแสกันเข้ามาแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีหน่วยงานต่างๆเองเขาก็ไม่ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่นั้นอะเนาะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในจุดนั้นหรือว่าแม้แต่ผู้รับเหมาเองเขาก็บางทีจะพูดยังไงเดียเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับที่พี่น้องประชาชนได้รับกันก็แล้วกันประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนน่ะยังคงร่วมส่งข่าวสารหรือว่าบอกเรื่องราวมาเนาะใครได้รับปัญหาอะไรหรือว่าจุดไหนที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือจุดไหนที่แก้ไปแล้วมันมีปัญหาอีกแล้ว
ช่วยบอกกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางดีกว่านะคะจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาพูดคุยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะส่งกำลังใจให้นะคะคุณผู้ฟังก็จริงๆเราก็เข้าใจเนาะแล้วมันบางคนอะที่หนักๆคือเขาต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่นั้นอะทุกวันเช้าไปทำงานก็ผ่านเส้นนั้นเย็นกลับมาบ้านก็ต้องผ่านเส้นนั้นอีกก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะเอาเป็นว่าค่อยๆช่วยกันเนาะค่อยๆช่วยกันแจ้งข่าวค่อยๆช่วยกันบอกค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปค่ะทางจังหวัดหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องปัญหาเหล่านี้นะคะก็พยายามที่จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะก็ให้ทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังกันก็แล้วกันเนาะขับช้าๆมันจะได้ไม่มีผลกระทบมากมายนักนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะคุณผู้ฟัง

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักนรนองค่ะวันนี้เนาะก็เรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากนำมาอัปเดตกันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของจังหวัดระนองบ้านเราอันไหนที่เป็นเรื่องกิจกรรมหรือว่าอันไหนที่เป็นเรื่องดีๆก็นำมาเล่าหรืออันไหนที่เป็นปัญหาก็ต้องมาสะท้อนให้เห็นกันผ่านทางรายการรักนรนองนี่แหละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะคะส่งกำลังใจกันเข้ามาแล้วก็ส่งเรื่องราวข่าวสารมาบอกกันในทุกช่องทางด้วยวันนี้นัทและทีมงานลากันไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมเลยค่ะ 18:30 น.จนถึง 19:00 น.ทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์กับรายการรักนรนองค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน

0: ายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
4: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
3: ทางนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทาง

0: ท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
1: ่บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทดาร์สดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีPICและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือSCADAเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1,300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: ั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันนะคะก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลตัวสักเท่าใดนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็คือเรื่องราวของสินเชื่อคุณผู้ฟังสิ้นเชื้อนะคะอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับสิ้นเชื้อ AI นกกระซิบนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะนายนิกเอกนิติธันประภัสนะคะท่านก็ได้กล่าวช่วงนึงนะคะของงานเปิดตัวโครงการสิ้นเชื้อ AI นกกระซิบนะคะว่าโครงการนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระและก็ผู้ประกอบการรายย่อยและก็ SME หายเข้าถึงสิ้นเชื้อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดค่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ะจากการทำธุรกิจนะคะมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสิ้นเชื้อค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อและก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและก็ SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าการช่วยให้ได้ดีขึ้นเนี่ยในวันนี้ยังไม่เพียงพอรัฐบาลต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะแข่งขันได้ดีขึ้นโดยนึ่งในเครื่องไม้สำคัญก็คือ AI นกกระซิบค่ะซึ่งเปิดให้บริการมา3เดือนนะคะช่วยให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลของตัวเองมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นอย่างเช่นการวิเคราะห์ยอดขายดูแนวโน้มรายได้วางแผนธุรกิจและก็เปรียบเทียบผู้ประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านประเภทเดียวกันนะคะและก็ก้าวต่อไปก็คือการนำข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะมาใช้ในการแก้ปัญหาสำคัญที่ผู้ประกอบการจำนวนมากเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะเนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายนะคะมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการจัดทำเอกสารนะคะหรือว่าแสดงข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณาสิ้นเชื้อนะคะทำให้ถึงแม้ธุรกิจมีศักยภาพแต่ข้อมูลไม่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนะคะโครงการสิ้นเชื้อ AI นกกระซิบค่ะจึงเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้โดยการนำรายงานนะคะยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการประกอบธุรกิจค่ะมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อให้การยืนข้อสิ้นเชื้อสะดวกแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นโดย AI นกกระซิบค่ะจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆนะคะในแอปพลิเคชันทุ่งเงินบนมือถือนะคะเพียงเข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สิ้นเชื้อไม่ต้องไปดูปลายเงินด่วนตามซอฟต์ไฟฟ้าแล้วแต่ไปกดข้อสิ้นเชื้อบนแอปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือพ่อค้าแม่ค้านะคะพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถคลิกเข้าไปเลยนะคะในแอปทุ่งเงินของทันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะว่าท่านเนี่ยจะมีสิทธิ์กู้ได้เท่าไรนะคะเดี๋ยว AI นกกระซิบเนี่ยเขาก็จะทำงานของเขาเองนะคะนี่ก็คือสำหรับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนะคะของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ได้ง่ายเลยนะคะง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาก็จะมีข้อมูลท่านข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็มัดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย 0-3 เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอสเซนทันพราซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุส เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์จำนวน3 องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5 ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ต์ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8 กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายน

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
2: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์และการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพุธที่10กันยายน2560แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ในจังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หนักแน่นหนักหน่วงเหมือนเดิมทุกประการเลยนะถึงแม้ว่าช่วงหัวค่ำก็จะซาเม็ดลงไปเนาะแต่ถึงยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์

าศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระมัดระวังการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทเหมือนเดิมเลยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนยังตกจริงๆเหมือนเดิมเลยไม่แน่ใจว่าจะไปอีกกี่วันเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหนะครับเนาะโดยเฉพาะระนองนี่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแสงแดดแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะโดยเฉพาะในพื้นที่นะครับอำเภอเมืองแถวสถานีนี่โอ้โหตกหนักจริงๆเลยนะยังไงก็ต้องดูไว้ว่า การขับรถขับรานะต้องเปิดไฟแล้วก็ค่อยๆขี่ค่อยๆขับแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้นะครับฝนตกครึ้มฟ้าครึ้มฝนจริงๆยังไงก็ด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองนะครับผมรวมถึงนะวันนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวในสื่อโซเชียลนะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์อีกแล้วนะครับโอ้โหนะครับเนาะเป็นวัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับป่านี้คงรู้แหละว่าวัดอะไรแล้วก็หลวงพ่อคนนั้นชื่ออะไรนะซึ่งปัจจุบันก็ได้ทำการสึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับก็มีสื่อโซเชียลนะครับโอ้โหขุดคุยเลยนะคลิปต่างๆเราก็คงเห็นตามหน้าเพจแล้วทีนี้ก็ดูว่าอาหารที่นะครับมีลูกศิษย์ลูกหาจัดมาถวายนะโอ้โหนะครับเนาะไม่ทราบว่ารับประทานหมดหรือเปล่าหรือว่าฉันหมดหรือเปล่านะคงไม่หมดแน่นอนนะอย่างดีอย่างรู้แล้วก็ดูแล้วก็เป็นความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหานั่นเองนะเพราะว่าเป็นวัดดังแล้วก็ออกเหรียญคนเหนือดวงด้วยนะครับเนาะเหรียญนี่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะถือว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วก็มีคนชื่อดังๆเยอะแยะเลยเซียนพระต่างๆก็ลงความเห็นมานะครับเนาะก็คือยังมีราคาสูงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องนะครับเปิดโปงมีคนเปิดโปงก็คือแพ้กล้องนั่นเองนะครับเนาะสำหรับรายละเอียดก็ท่านผู้ฟังก็ไปลงรายละเอียดแล้วก็ไปดูในส่วนที่ของเขาลงรายละเอียดแล้วกันเนาะผมก็พูดได้แค่นี้แล้วกันถึงยังไงนะครับสุดท้ายแล้วศาสนาพุทธก็ยังคงต้องอยู่ในประเทศไทยเราเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนทําบุญเพื่อจะสืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงมีการบวชเรียนซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธเช่นคนไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธละกันนะครับเนาะศาสนาไม่เสื่อมนะแต่คนที่เข้ามาเท่านั้นเองยังไงก็ต้องแยกแยะกันตรงนี้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับผมใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนเพลงเก่าเพลงใหม่ก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะ 077-880-883 นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
2: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการ

0: กรณีที่มีการจ้างงานแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับจะมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ย เรียกนายจ้างเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการไก่เกลี่ยแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นจ้างทำของเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่มันในเมื่อมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะอยู่นอกเหนือนะครับอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับสำนักงานอัยการเองนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานก็ดีนะครับหรือการจ้างทำของก็ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับและหากมีปัญหานะครับหากที่อยู่นอกเหนือกับที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานหรือแล้วเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยทางสำนักงานอัยการก็จะมีวิธีการดำเนินการไก่เกี่ยให้นะครับสำหรับผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้นะหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพลาะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนเช่นเดียวกันนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิ่งดีๆที่นำมาฝากกันทุกช่วงบ่ายๆแล้วก็ช่วงค่ำคืนก็คือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับผมใครที่ฟังอยู่เนาะแล้วก็ต้องการเผอิญนะครับต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายก็อย่าลืมแล้วกันโทรศัพท์ไปที่สายด่วน1157นะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แนะนะครับหรือว่าให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายวันนี้นำเสนอตอนที่301แล้วนะครับโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะกฎหมายที่เราต้องรู้ทุกข้อคงเป็นไปไม่ได้นะแต่ก็ต้องพอจะรู้ว่ากฎหมายฉบับไหนข้อไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้กฎหมายไปซะเลยมันก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันนะครับเนาะยังไงก็มีที่ปรึกษาที่ดีๆแล้วกันเนาะ1157โทรไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับซึ่งเปิดวันนี้วันที่10กันยายน2569ไปจนถึง24มกราคมปีหน้านู่นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่บ้านเฉยๆนะมีบุตรมีหลานนะครับเนาะหรือว่าฟังรายการนี้ไม่รู้จะทำดำเนินชีวิตไปแบบไหนอย่างไรไปลองสมัครได้เลยนะครับแต่เขาก็จะมีเกณฑ์อายุรู้สึกว่าจะไม่เกินประมาณ20กว่าทั้งต้นเนาะขอแบ่งจริงจำไม่ได้นะเพราะว่ามาได้หลายช่องทางนะคนที่ไม่เคยเป็นทหารมาก่อนก็ไปสมัครได้ถ้ามีอายุ18ปีขึ้นไปรู้สึกว่าจะไม่เกิน24มั้งประมาณนี้เนาะหรือคนที่นะครับจับได้ใบดำแล้วนะก็คือไม่ได้เป็นพลทหารแล้วนะครับก็มาสมัครได้เช่นเดียวกันหรือใครที่เป็นทหารเกณฑ์มาแล้วปลดประจำการไปแล้วนอนอยู่บ้านนะครับอยากจะหวนคืนมาใส่เครื่องแบบก็สามารถมาได้ถ้าอายุไม่ กินนะครับผมเพราะฉะนั้นมีมาหลายช่องทางนะพลทหารอาสานะครับเป็นทีละ4ปีนะครับผมไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะทหารเกณฑ์แค่2ปีเพราะฉะนั้นไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับใครที่สนใจไปสมัครได้เลยนะสมัครที่ไหนอย่างไรก็มาดูได้ที่หน้าเพจของสวทรนองหรือว่ากองทัพบกหรือว่าเพจของค่ายรัตนรังสรรค์นะครับหรือนะครับอยู่ในพื้นที่ท่านผู้ฟังท่านไหนอยู่ใกล้นะครับสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดนะครับหรือว่าค่ายทหารบกที่ไหนก็เดินทางไปสอบถามได้เลยว่าจะไปสมัครพลทหารอาสานะต้องทำแบบไหนอะไรอย่างไรบ้าง นะครับที่สำคัญมีเงินเดือนด้วยนะมีเบี้ยเลี้ยงด้วยแล้วก็ได้ฝึกวินัยร่างกายกับตนเองแล้วก็มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อด้วยนะครับไม่จำกัดคุณวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยจบปฐมศึกษามัธยมศึกษาปวช.ปวส.ปริญญาตรีเรารับหมดเลยนะถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะที่จะเป็นทหารนะครับเนาะโดยเฉพาะน้องๆท่านไหนนะที่จบม.6แล้วไม่ได้เรียนต่อนะอยู่บ้านเฉยๆก็ลองมาเป็นทหารละกันดีไม่ดีนะครับได้ศึกษาตอบแล้วก็มีสิทธิ์โควต้าไปสอบเป็นนักเรียนนาย10ได้เลยโอ้โหนะครับไม่กี่ปีจบประมาณนี้มีติดยศเป็นนาย10โก้หรือว่าเลยเดินกลับบ้านทีโอ้โหสาวๆมองกันตรึมเลยว่าเมื่อปีที่แล้วยังเห็นตัดยางอยู่เลยทำไม 2-3 ปีผ่านมาเป็นทหารซะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูละกันนะคิดดีๆชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะครับอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามของเรานะครับผมสำหรับในพื้นที่ระนองก็ walk in ได้เลยนะที่ค่ายรัตนารังสรรค์นะครับริมถนนเพชรเกษมนะครับต้องคิดว่าคนระนองต้องรู้จักอย่างดีแน่นอนหรือว่ามาดูได้ที่หน้าเพจออนไลน์ทั่วประเทศสุดพิเศษก็คือสามารถเลือกหน่วยทหารบกนะครับที่ไหนก็ได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะจะไปลงที่เชียงใหม่เชียงรายได้หมดเลยนะก็คือสามารถลงแบบออนไลน์แล้วก็เลือกหน่วยลงได้เลยนะสะดวกจริงๆแต่ถ้าใครที่เป็นคนระนองอยากจะอยู่ใกล้บ้านก็นี่แหละนะค่ายรัตนรังสรรค์เปิดรับสมัครอยู่นะครับวันนี้ไปจนถึงวันที่24มกราคมปีหน้านะครับบอกต่อๆกันไปด้วยละกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะช่วงรายการอันดามัน 9:30 นเราก็จะมีนะสัมภาษณ์พิเศษนะครับพี่ๆทหารที่นะครับเป็นทหารพลทหารอาสาเลยนะครับจากค่ายรัตนรังสรรค์ติดตามชมได้ที่ทางช่องทางของเพจ Facebook ของสวทรนนะครับวันนี้เราไปสัมภาษณ์มานะครับอยากจะรู้ว่าทหารฝึกหนักหรือเปล่าอะไรยังไงก็อย่าลืมนะกันพรุ่งนี้ 9:30 นเจอกันที่ Facebook ของสวทรนนะครับ

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้ยน้ำตกก็มีขยะผู้เข้าก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนุ่นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประ

0: จำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับนอนยามค่ำคืนนะไม่ค่ำแล้วก็คือน่าจะดึกแล้วนะครับเกือบจะ4 ทุ่มแล้วนะครับเนาะก่อนจะปิดรายการวันนี้มีข่าวดีนะครับเนาะก็คือนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงกรณีมีพ่อค้าแม่ค้านะครับจำนวนมากเลยเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเล็บนะแม่ค้าพ่อค้ามักจะเรียกกันว่าคนละครึ่งนะครับเนาะจริงๆแล้วเป็นไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับก็คือขอให้ต่อไปอีก 1-2 เดือนเนื่องจากว่าโครงการนี้จะหมดภายในเดือนกันยายนนี้นะครับผมเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะมีเงินเติมเข้ามาในระบบของไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ใช้งานจริงตัวจริงเสียงจริงเลยนะผมก็ใช้คนหนึ่งนะครับเนาะว่าดีมากๆเลยนะก็อยากจะขอต่อเวลาอีกได้ใหม่นะครับทั้งนี้นายเอกนิติก็จะนำเรียนให้กับนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปเนื่องจากว่าโอ้โหสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับเนาะข้าวก็แพงอะไรก็แพงหมดน้ำมันก็แพงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีตรงนี้มาช่วยอีกสักเดือน2ดีก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชนมากๆเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องรอลุ้นอีกรอบนึงนะว่าจะมีการต่อสัญญาหรือเปล่านะไปอีก 1-2 เดือนหรือว่าถึงสิ้นปีเลยก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเรารอมาฟังข่าวดีกันแล้วกันว่าไทยช่วยไทยพลัสที่จะหมดสิ้นเดือนกันยายนนี้จะได้สิทธิพิเศษต่อเวลาหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณี

0: สู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10 กันยายน 2569คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะ
3: เริ่มแล้วฮะทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
2: ก็
3: ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
2: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้โหดึกจริง
3: ฮะแล้วยิงอีก4ปีจะขยายทีมอีกโอ
2: ้
3: ไม่ต้องทำไรกันฮะ
2: ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำช้ำช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: เมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
2: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยปิดวิทยุด้วยเนื้อเสียงมันสะท้อนนะพี่บุรุษ
2: สะท้อนใช่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
3: มันสะท้อนอ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนเอ็กโคอ่ะสวัสดีครับ
2: เข้าใจกันนะคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะโทรช่วงโทรเนี่ยก็ปิดวิทยุนะโทรติดแล้วปิดวิทยุก็ได้นะฮะจะได้คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
3: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องติดวิทยุไหมพี่โร
2: จน์มันดีเลยไหมผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
3: เพราะ
2: ม
3: ัน น่าจะ
2: ดีเลยครับผมเฟซบุ๊กจะดีเลยหน่อยนิดนึงครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราให้โทรกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้เลยนะ
2: ครับ
3: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก.com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14 ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65 องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
2: ถ้าร้อนเกิน65 องศาเซลเซียส
3: 65 องศาเซลเซียส
2: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
3: ใช่ครับ3 เท่าเลยนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาร์ซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3 เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็น

0: ะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1ใน7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารแดงกริดอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะหลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะข้อที่2สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้น
1: mm-hmm.
0: ไม่จำเป็นต้องถึงนำโทโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะแล้วข้อที่3มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอหรืออาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็ออกอาการอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องของอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยฮะพี่โรมฮะ55-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะประมาณ90-100ใช่ไหมถ้าเดือด
1: เดือดเพื่อนพลานก็ประมาณ90-100ใช่ครับ
0: เราก็ทิ้งไว้นิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60-70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะ
1: มาใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
0: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
1: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
0: ๆต้มร้อนๆ
1: ใช่ซอสทั่วคั่ว
0: อืม
1: โอ้มันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับครับผม
0: ครับก็ใช้เทคนิคที่ปากและการออกเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
1: ครับ
0: โอเคไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่บรมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่ตรวจเวลาเราเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยแล้วไปตรวจแบบแผ่นเนี่ยมันจะมีตรวจแบบ3อันเลยเคยเห็นไหมฮะมันจะมีทั้ง
1: ยังไม่เคยใช้
0: หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV ครับได้เห็นไหมฮะ
1: ตรวจแผ่นเดียวแผ่นเดียวนะ
0: แผ่นเดียว
1: สามารถตรวจได้3โรคไข้หวัดเลย
0: ใช่ตรวจได้3โรคเลยนะครับ
1: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
0: ใช่ก็ตรวจเหมือนทำสวอปเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็หยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะคร
1: ับ
0: ก็ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK ฮะการก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
1: เออดี
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
1: ช่
0: วงน
1: ี้
0: กรมควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับนะก็เลยออกมาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจน

0: เนี่ยนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุบน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู้ผลตรวจแล้วเนกาทีฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันเนี้ยมัน 50-70% แต่ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง80-90% เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันโพซิทีฟคือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะอันเนี้ยเราเรียกสเปกซิฟิซิตี้นะครับก็เชื่อถือได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งฟลูเนี่ยความจำเพาะเนี่ยมากกว่า 98% โควิดนี่ 99% เลยฮะ RSV ก็มากกว่า 95%
1: โอ้
0: เพราะนั้นหมายถึงว่าถ้าโพซิทีฟแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับชัว
1: ค่อนข้างจะชัวเลยครับ
0: ชัวครับถ้ามันขึ้น2ขีดแล้วเชื่อได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นก็เอามาฝากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาตรงนี้มันค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนี้เหมือนแรกๆที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้เนาะแต่พักหลังนี่มันก็เห็นว่าต่อให้มันไม่ไวขนาดไหนเนี่ยมันก็ 80% ละนะครับทีนี้ไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะฮะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะสูญเสียดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นไม่รู้เรื่องไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคือไส้อาเจียนแม่ต้องพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่ก็ว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะครับเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้โหหนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยสั่นแล้วมันจะค่อยๆขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
1: มันคืออะไรคุณหมอ
0: ไม่ค่อยรุนแรง ครับ
1: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข
0: ้อะไร RSV RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
1: อ๋อแล้วมันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
0: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
1: แหละ RSV โอเคครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่เด็ก
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับ respiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอ่ะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
1: เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยอาการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะฮะมันจะอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคลื่นคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจหอบเหนื่อยได
1: ้
0: นะครับในเด็กเล็กเนี่ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคุ้มกันต่างเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบเนี้ยมันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามิเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย อาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะฮะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายในเป็นสัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าฟลูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมนูพิราเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดิซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอหอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 5-7 วันนะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
1: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
0: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆแล้วว่าแกเป็นหรือเปล่าม
1: ันเป็นอะไรครับ
0: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุญหลงคร
1: ับ
0: กราฟที่อธิบายว่าท ทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขโดยพอหลัง50ปีไปแล้วนะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
1: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
0: ช่วงไลฟ์ครับ
1: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง 20:00 นะครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์02-02-87710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าอภัยภูเบศของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ02-02-87710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในอภัยภูเบศได้นะครับ02-02-87710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถวๆพื้นที่เขตทวีพัฒนานะฝนตกเสียงดังฟังชัดดีนะครับหลายๆท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าอยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาสามารถไปพูดคุยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะสอบถามเรื่องการใช้ยูกยาสมุนไพรต่างๆได้นะครับอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาก็มีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวเลยนะครับไปพูดคุยได้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้นะเบอร์เดิมครับ02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยากสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมากรเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมากรนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
7: จากพี่จิมโลค่ะ
6: เชิญเลยครับ
7: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
6: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
7: ได้เหรอครับ คือป้านอนหลับแล้วมันฝันน่ะฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่แล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มแล้วมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปขัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะบลูไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ
6: อือ
7: ฮึอ๋อแล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะทาดโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
6: คือ
7: ว
6: ่าครับ
7: โรคจิตไหม
8: ตอนแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับก็เป็นความฝันแบบทั่วไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแปลผลว่ามันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใจผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องที่ขนาดครับ
6: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันครับฝันไม่ตื่นมันเหนื่อยโอ้ยฝันหนีผีมั่งฝันทำนู่นทำนี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมันเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
7: แล้วมันฝันไม่ทำอย่างอื่นนะ
6: ครับ
7: แต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ทำไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
6: ฝันแต่เรื่องทำความสะอาด
8: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปลผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับ มันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้ากับไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ ไม่มีอะไรครับ
6: ไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
7: คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยอะอะไรตรงไหนเงี้ยเห็นก็จะถอนหมดเนี่ยคือเรื่องทำความสะอาดนี่จะเป็นชีวิตจิตใจเลย
6: มันก็เลยฝัน
7: แล้วตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
6: คือ
8: มันอย่างนี้คุณป้าครับ
6: คุณป้าว่าฟังนิดนึง
8: คุณป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมติว่าเราสมมติว่ามีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์แล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการจิตใจอารมณ์ได้เขาเรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดก็เป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้โหเราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบจิตแพทย์แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
6: แต่ถ้าจบแล้ว
8: พฤติกรรมเราอ่ะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบแพทย์แล้วครับ
7: ก็เนี้ยป้าอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้าต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
8: ก็
7: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านโอ้อยากจะไปกระชากลงให้เขาอ่ะคือ
8: มันีป้าครับ
7: ป้า
8: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะผมก็จะเพิ่งกังวลไปคือหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จิตเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับมันเป็นคุณลิขิตแต่ละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะฮะในสกปรกผมก็ไม่ชอบ
6: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
8: ควบคุมตัวเองได
6: ้ควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับ
8: คร
6: ับ โอเคนะ
7: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมากคือ
6: ดีแล้ว
7: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้ว
6: ค่
7: ะแต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
6: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
8: จบเวลาไม่มีอะไร
6: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
7: ไม่ใช่โรคจิตอะคะ
6: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
7: ไม่ใช่
6: นะครับครับผม
7: โอเค
6: นะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค
6: ่ะค่ะสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะและคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ครับผมจะถามคุณหมอครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
8: ก็ถ้าเป็นดังวีดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
9: อะไรนะครับ
6: ประสาทหูเสื่อมสภาพ
9: อ
6: ๋
9: อ
6: ฟังต่อครับโอเคครับ
8: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุแย่ๆเลยฮะจากวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องในประวัติในอดีตอะไรแบบเนี้ยเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
9: หมอเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
8: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
9: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
8: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
9: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
8: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูพอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะแหละไม่มีอันตรายอะไรครับ
9: อ๋อประสาทหูเสื่อมเลยคร
8: ับ ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูพวกนี้ครับ
9: ครับครับมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
8: ครับเกิดจากว่าเป็นจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะคุณลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
9: ไม่มีครับ
8: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเจอนะครับ
9: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
8: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
9: ไม่มีครับ
8: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรคือถ้าตัดเรื่องยาวออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
9: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
8: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
9: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
8: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆอ่ะบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่าไอ้ยาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเนื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาให้คนไปเอางี้ใช่ไหม
9: แต่ผมนะมันห่างกันหลายปีแล้วครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วครับ
8: ใช่ใช่แล้วตอนนี้มียาจิตเวชไหมล่ะหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
9: ไม่ได้กินครับไม่ได้กินครับ
8: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่ๆ
9: ใช่ครับ
8: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติ
9: พอรู้สึกฟันจะผุหมดละฟันน่ะ
8: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุงครับ
6: ครับประเมินลองประเมินดู
9: ครับถ้ามีเรื่องนะครับ
6: เชิญครับ
9: ไอ้นี่ไอ้
6: ไรเอ่ย
9: กำลังนึกอยู
6: ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
9: มีหายใจแบบทึดๆบางเป็นบางครั้งอะที่จะบุกหายใจปุ๊บๆทึดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งอะ
8: แต่ก็ไม่ได้หอบอะไรไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
9: ครับ
8: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหา
9: ครับ
8: ถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนมั้งครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วหรอครับคุณลุงครับแต่มันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
9: ครับมันไม่เป็นบ่อยครับ
8: ทั้งวันเนี้ยคุณลุงครับให้คิดเอาคิดเรื่องอื่นดีกว่า
6: โอเคไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้หอบเหือดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับยกเว้นมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
9: ครับ
6: โอเคครับสวัสดี
9: คร
6: ับ
9: คุณบังโรมด้วยครับ
6: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับต่อครับมาเลยครับสายที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุปิดวิทยุปิดวิทยุ
10: นุสันครับจังหวัดขอนแก่นครับยาอะมิทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
8: โอเค
10: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
6: เอาฟังนะฟังครับ
8: ครับอะมิทริปไพรินเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไซไคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองฮะตอนแรกๆเขาเอามาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะจำจงกว่าอะมิทริปไพรินเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันนี้เป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
6: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหลถามได้เลยครับเชิญครับ
11: พอดีแฟนอ่ะเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
6: ครับถามคือคำถามคืออะไรครับ
11: คำถามว่าไอ้ที่ฉี่เป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
8: หลายสาเหตุเลยฉี่เป็นเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละครับก็มีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
11: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
8: คืออันนี้ผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
6: คนละต่อมกัน
8: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดไม่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบนี้เริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคิดของเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอฉีดเลือดเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
6: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
11: ค่ะ
6: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
11: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมันเกี่ยวด้วยไหมครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
8: ไม่เกี่ยว
6: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
11: ค่ะขอบคุณมาก
6: ลองไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
11: ค่ะ
6: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
12: สวัสดีค่ะป้าอายุ70ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเพราะอายุของเราเปล่าคะ
8: ไม่ใช่ฮะนอนไม่หลับถ้าบ่นนอนไม่หลับจริง
12: ๆนอนไม่หลับเลยค่ะต้องใช้ยานอนหลับไม่ทราบเลยอ๋อแต่ว่าในร่างกายป้ามีโรค10โรคอาจเป็นเพราะความเราเครียดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
6: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับเชิญครับ
8: การนอนไม่หลับ
6: ฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะครับ
8: การนอนไม่หลับในมุมมองในมุมสมองมันคือความเครียดครับการนอนไม่หลับมันเป็นการตื่นตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวเพราะมันถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างทั้งปัจจัยภายในภายนอกมันกลัวครับมันหลับไม่ลงมันเป็นปฏิกิริยาต่อสมองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลครับนอนไม่หลงอันนี้อันแรกนะ อันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบดื่มก็ไม่เห็นงาน
6: ฟังคุณหมอฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
8: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกนะครับบางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนอย่างนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าคงไม่เป็นหรอกนะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลับไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วต้องเทโดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้เขาเรียกดื้อกับยาไปแล้วก็เลยกินไปกันใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นครับ
12: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้โหความจำเป็นเลิศเลย
6: ไม่เกี่ยวกันเน
12: า
6: ะ
12: มันไม่เกี่ยว
8: มากเครียด
6: จำเยอะก็เครียดอีก
8: เจ้าคิดเจ้าแค้น
6: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีก
12: ครับไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยคร
6: ับ โอเคต้องเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับโอเคครับโชคดีครับ
12: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: โอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
13: ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบรรลมด้วยนะคะ
6: ครับเชิญเลยครับ
13: วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกจะสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
8: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
13: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
6: เอาดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
13: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนิดแต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลดอย่างเดียวอ่ะก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรใช่โควิดไหม
8: คือตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมาก
13: ค่ะ
8: มันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับนะแต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจนะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
13: ค่ะคือช่วงนั้นนะตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนๆที่ออกกำลังกายอ่ะเขาเป็นกันอย่างนั้นแต่เราไม่เป็นก็ลองสงสัยถามคุณหมอแต่ตอนนี้
8: ตรวจแล้วใช่ไหมคือ
6: ตรวจยัง
8: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
6: ตรวจหรือยัง
13: ไม่เป็นค่ะตรวจแล้วไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
6: แล้วล่าสุดได้ตรวจได้ยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
13: เนี่ยเหร
6: อ
13: ยังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการนึงอ่ะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะตอนนี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันมาบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิไงก็เลยไม่ฝันแล้วตอนนี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธินะเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงนึงอ่ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ครับ
13: ค่ะตอนนี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะก็เลยถามคุณหมอดู
6: ว่าจะฟันธงไหมครับ
13: เดี๋ยว
6: ให้จบคุณหมอเชิญครับ
8: คืออาการมัน
6: ไม่ชัด
8: ยากอยู่เนี่ยโควิดอ่ะ
6: ถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจครับโอเคนะโอเคครับอ่ะโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะอาการมันแปลกๆมันแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจต้องตรวจนะฮะโอเคอ่ะคำถามอีกคำถามคืออะไรครับ
13: คุณอยากหมอประการถามหมอประกรณ์อย่างนี้อย่างค่ะว่าอะไรแอสไพรินอะไรกินแก้อะไรนะแก้ร้อนไหนหรือไง
6: คุณจะกินแอสไพรินเพื่ออะไรครับ
13: แบบหมอเขาบอกกระแสประร้อนอะไรอย่างเงี้ยค
6: ่
13: ะ
6: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
13: ใช่
6: คือถามตกลงจะถาม
13: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรสมองเหรออ
6: ่ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณของแอสไพรินใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
6: โอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอมีเวลานาทีครึ่งครับ
8: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็ดเลือดการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดครับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบนี่ครับ
6: โอเค
13: อ๋อนี่ปวดเวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นอะไออะไรอะที่อะไรพาราก็หายพาราก็หายนะ
6: ก็ตรงไงก็ปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
13: ค่ะที่สมองมันจะซ่าซ่าเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะ
6: โอเคครับถูกต้องครับ
13: คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค่ะ
6: ครับเคลียร์นะ
8: ยินดีครับ
6: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อใช่ไหม
8: ใช่คร
6: ับ ใ
8: ครแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
6: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
8: ขอบคุณครับครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับใครต้องการอ๋อไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อน รับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
15: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
20: นางสาวจิตติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
15: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
21: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
22: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กซ์จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ ่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
15: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียง

เทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนะลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะไปลดความขมความเขียวลงไปได้นะครับสามารถเร่งน้ำลายเพิ่มความฉ่ำอันนี้แน่นอนเกลือเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวสดใหม่กว่าเดิมถ้ามีเกลือลองดูนะเวลามีสับปะรดใช่ไหมฮะเอาเกลือมาโรยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสูตรลับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนใต้ของอเมริกาผู้คนมักจะพกเกลือไว้โรยบนแตงโมเป็นของว่างดับร้อนรวมถึงประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม 2543ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งนึงนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีคนกลุ่มหนึ่งตำบูฟังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตีสองตีสามเกิดยังไงไม่รู้บึมขึ้นตำบูฟังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากเรื่องต่างพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิบเมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ไม่รู้เรื่องเลยทั้งฝั่งถูกน้ำซัดบึมไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงนี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพันธนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่จะพาใจของท่านผู้ฟังให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในชีวิตให้เป็นบทเรียนทำใจให้สามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังมันจะมีมิติของการฟังอยู่นิทานเรื่องเล่าอะไรก็ตามไอ้มิติเรื่องตัวสตอรี่ใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันให้เราติดตามไปได้นั่นคือมิติที่หนึ่งแต่มันยังมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟัง 3-4 รอบไปในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก่อปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับสร้างหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตัวมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10-20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหน่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตัวบังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคสกรณีอย่างนี้ตัวฟังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตัวฟังเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปักที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปักนั่นแหละตายเซตยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิจุตภะและเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในคราวนั้นพระเจ้าวิจุตภะเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะท่านวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเราทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นเลยแค้นเพราะอะไร
เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลนพวังต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้าทำไมจะไปเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะไปนิมนต์พระไว้ให้มาที่พระราชวังทุกวันทุกวันวันละ500 500มาแล้วทำอะไรก็จะถวายอาหารคือนิมนต์ล่วงหน้า7วันเลยนะแต่วันแรกนี่ดันลืมตัวฟังพระราชาลืมพระเจ้าพิเศษนิโกศลนี่ลืมแล้วโอ้ลืมไปมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันเอานอนอยู่จะไปปลูกได้ไงใช่ไหมโอ้ลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่สองก็นิมนต์ไว้แล้วล่วงหน้า7วันใช่ไหมมันก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะตัมโมพังพวกประสงค์ที่ไปกันว่า500รูป500รูปนี่ก็ค่อยล่อยล้อลงล่อยล้อลงล่อยล้อลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอานนท์รูปเดียวแต่ก็เตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาเอ้าแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งอันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างนี้อาหารก็สูญเสียไปแล้วตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอนุรูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครที่จะกล้ากล่าวโทษของพระราชาผู้ฟังว่าก็ท่านน่ะตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาต ที่อื่นเหลือพระอนุรูปเดียวเนี่ยพระอนุก็ไม่รู้เลยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่แล้วก็มีคนถวายให้แต่บางทีถ้าหมดเวลาแล้วแล้วไม่มีคนถวายวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้ระบุเอาไว้7วันพระราชาก็เลยจะโมโหขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็นุ่มนวลลงจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตระกูลที่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปนี่ได้ตรัสไว้แล้วตระกูลที่ควรเข้าไปนี่เป็นยังไงก็แบ่งเป็น3หมวดเป็น9ข้อด้วยกันเป็นเรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจตำไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจโอ้ยนี่คุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากนะที่นั่งก็ธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจอันนี้ประสงค์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของเราก็ถ้าพบว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่ก็อีก4ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เหลือเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะทิ้งแล้วแล้วก็เอาไปถวายพระละกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามีศรัทธาน้อยแต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเอ้ฉันซื้อของมามากมายตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเอ้เอาส่วนดีๆเนี่ยเราคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้จิตใจก็มีศรัทธาผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่2เรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างๆกลุ่มที่3คือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทน
อนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมถ้าบอกว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีถวายของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือเขาไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวทำให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขาเออมาหามาใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีเออนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยจึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศลุ่ยอลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศลุ่ยอะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้เออนี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ทำให้พระเจ้าปเสนได้โกศลนี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าโอ้กุ๊ดแล้วเรื่องนั้นมาเป็นเก้าอย่างแล้วมันเป็นรวมกันในความว่าคุ้นเคยได้ไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วดูฟังในเก้าข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคยแต่พระเจ้าเป็นเศรษฐีโกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นเนี่ยสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฝั่งเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยคิดว่าอันก็ต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะหรือเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยแล้วกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงที่จะมาแต่งงานด้วยต้องไปชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสักยะเขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีทั้งหมดหนึ่งคือพระเจ้าเปรตนิโกศลอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสักยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสักยะก็ยิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกากราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้นะท่านฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างนี้นะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเชอร์ปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก 40-50 เผ่านะถ้าข้าพเจ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตะบูฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยนะมีเช่นเด็กที่เกิดมาจะหรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็จริงแต่มันอาจจะเป็นคนละสายมาแล้วก็ต้องมีย่อยลงไปอีกทุกวันนี้ยังมีตัวบางยังมีทีนี้พวกชาวสักยะเขาแก้ปัญหาไงสมัยนั้นเขาไม่อยากให้ตระกูลของเขาเนี่ยไปแบบแปดเพื่อนขึ้นมา
หนูถ้าจะมีคนมาประกาศว่าฉันเป็นสักยะเหมือนกันนะแม่ฉันเป็นสักยะแต่ว่าพ่อไม่ใช่ก็ไม่พอใจพวกชาวสักยะนะเขาก็เลยส่งลูกของทาสทาสเนี่ยก็คือพวกคนใช้งานน่ะคนใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสักยะแล้วก็เกิดมีลูกเธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแทนหญิงชาวสักยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปดูหวังส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าพระเศียรนิโกศลเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสักยะก็ประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสคือลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำแล้วลูกชายคนนี้ก็คือวิทูธปาลนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าพวกชาวสักยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสภคติยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสักยะไงท่านผู้ฟังแต่ทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจาก

แสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยเอ๊ะอยากจะไปเยี่ยมบ้างนะทำไมญาติฝั่งนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม่ก็เลยอ้างอยู่เสมอว่ามันไกลลูกมันไกลลูกจนกระทั่งว่าอายุ16ท่านผู้ฟังจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมตระกูลของฝั่งแม่บ้างก็คือไปที่เมืองกบิลพัทไอ้เนี่ยโหเขาเตรียมการต้อนรับท่านผู้ฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเอาก็เป็นกษัตริย์กษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยักษ์คิดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่เขาต้อนรับโดยที่ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสากยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธัปปะเนี่ยให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิสุทธัปปะกุมารนี่อายุ16เนี่ยไม่อยากทำเนื่องจากว่ายังไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้วิสุทธัปปะเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้ให้สบายเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันก็คิดอย่างนั้นแหละทุกวันแต่ทีนี้พออยู่สองสามวันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งทุกวันตรวจลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งผู้ฟังข้อน้ำนมมาขัดมาถูมาล้างแผ่นกระดานที่นั่งที่วิทูธภาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำนมมาล้างมาเช็ดมาขัดไม่เอาน้ำธรรมดานะมหาเล็กถามก็เอ้านี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยทุกฝังว้ายเนี่ยฉันต้องมาขัดที่นั่งของเจ้าลูกนางทาสีแต่มานั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเบืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยเอาใครเป็นนางทาสีก็นางวาสมาขัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยเขาเล่าให้ฟังหมดเลยท่านผู้ฟังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมามอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรก็ไปเมามอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิสุทธัปปะนี่ก็รู้เลยนะเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยทั้งหมดเราเป็นลูกของนางทาสีเนี่ยแล้วมันทำกันขนาดนี้เลยต้องเอาน้ำนมมาล้างเนี่ยด้วยความแบบจิตใจเศร้าหมองในระหว่างเดินทางกลับเนี่ยนะรู้ความจริงก้อนนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นความแค้นทั้งหมดฟังกลายเป็นความแค้นคิดย้ำคิดซ้ำอยู่นั่นน่ะความแค้นมันจึงฝังลึกเลยว่าพวกแกนี่มาล้างที่นั่งของฉันด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะทุกวันด้วยจิตที่เศร้าหมองเนี่ยมันจะไม่มีกำลังใจในการที่ว่าจะทำต่อหรือบางทีในกรณีของวิสุทธัปปะนี่มันกลายเป็นความแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะต้องคิดด้วยจิตที่แจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะเราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออก

จะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิทูตภาคุมานี่คือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่เรียกว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทท่านผู้ฟังถ้าเราเอามีดกรีดจวดลงไปในน้ำรอยกรีดยังอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำมันก็ขุดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอ้ารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะร้อยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาผู้ฟังเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนร้อยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตั้งหวังเจตนาที่เกิดขึ้นของวิทูตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แปลว่าพอความจริงปรากฏขึ้นเนี่ยเสร็จเลยคุณผู้ฟังเขาปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยประทราบความจริงแล้วโกรธมากอ้าวทำไมย้อมแมวขายเนี่ยไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะเฮ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงสั่งของไม่ตรงปกเคยโดนไหมท่านฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่หว่าโอ้ยเสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วเนี่ยสั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเอ้ยเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังที่ดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นเพราะอายุ16คือถ้าจะต่ออายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเข้าไปอีกท่านฟังยิ่งลอยกรีดเลยโอ้ยพวกจ่าสักยะนี่ทำกันป่านนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหท่านฟังทั้งเมืองเนี่ยโจดจันกันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้านะเราทำงี้ได้ไงญาติท่านทำงี้ได้ไงทำไมทำงี้พระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยนะท่านผู้ฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กจันทาน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแปลว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าเปรตนิโกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะจิตใจมีความแจ่มใสอ่ะคิดเรื่องนี้มาเลยปล่อยวางได้นะท่านผู้ฟังให้ข้าพเจ้าไล่เรียงสถานการณ์ตรงนี้ทิ้งนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิจูตภะ
คิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอาทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างเงี้ยเราเป็นลูกนางตาสีอย่างเงี้ยโอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเอาเลือดในลำคอเข้ามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรนิโกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนกระทั่งปลดพระนางวาสภคัตติยากับวิสุทธภาพออกจากตำแหน่งนี้นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยว่าทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงเศร้าหมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยคราวนี้ด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไว้อั้นไว้ตันไว้อั้นไว้นี่คือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ไงไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือละปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บเอาช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปได้งั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยผู้ฟังคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภคัตติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิจูตภาเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากแล้วก็ไม่เห็นสีไงไม่มองในมุมที่ไม่ดีอีกต่อไปมาฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าพิเศษที่โกศลไปว่าเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังตามจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตที่มีสตินะระลึกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิจุตภาเนี่ยมีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้อะแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงอะแต่ว่าพลังมันน้อยอะทุกคนพอพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยโถมันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำอะไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตามฝังเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอบางใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะมาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตาเกิดการปล่อยวางได้ๆมันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันอาจจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆปราโมทย์ยังไม่ปีติด้วยซ้ำทั้งนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่งจะเป็นเคสของพระเจ้าประเสริฐโกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิจุตภาพนี่ตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าอั้นเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอได้โอกาสตั้งฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลถูกปฏิวัติเอาทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าทีฆการยานะทีฆการยานะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุละ
ซึ่งเจ้าพันธุลาเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าพิเศษที่โกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าพิเศษที่โกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถอะไรต่างๆของพันธุลาจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะเจ้าพันธุลานี่ดันไปทำให้พวกข้าราชการเหล่าอื่นที่เขาโกงกันอยู่เนี่ยเดินไปขัดขาเขาอ่ะเขาโกงกันอยู่ตัวเองก็ไปแก้ปัญหาทำให้เขาไม่โกงไอ้พวกที่โกงก็เลยโกงไม่ได้พวกโกงไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาให้ยุแย่แล้วพระราชาให้แตกคอกันพระราชาก็หูเบาอีกเดินไปฟังเขาเลยเกิดเรื่องจนกระทั่งว่าพันธุละพร้อมลูก16คนนี่มีลูก16คนเลยนะลูกชาย16คนตายหมดเลยก็ไม่ใช่16คนนะ32คนนะพันธุลานี่มีลูก32คนลูกชายนะแม่คลอดลูก36ท้องเหรอมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ฟังนี่คือคลอด16ท้อง16ท้องมันก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15 14ปีก็ได้แต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดเด็กแฝดเด็กแฝดนี่คือภรรยาของพันธุลาเนี่ยเขาคือเป็นพวกเจ้ามัลละไงโชคเจ้ามัลละนี่เขามีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำให้เธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยเขาทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยท่านผู้ฟังเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้เราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเอาเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอำมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแกงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงให้ตำแหน่งเสนาบดีเสนาบดีคนเก่าคือพันธุราถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของพันธุลานั่นแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆะกัลยาณะไงนายทีฆะกัลยาณะนี่แหละก็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชาไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไว้หมดแล้วตอนที่พระเจ้าเปรตนิโกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเรื่องราชกุฏภัณฑ์เนี้ยมาสถาปนาวิจูตภะท่านผู้ฟังขึ้นเป็นพระราชาตอนวิจูตภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นนะก็แบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาเดี๋ยวฉันจะเป็นเองท่านนั้นวิจูตภะว่าท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกอ่ะฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันนะโอ้ยแล้วเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอาแล้วทำไงเนี่ยท่านผู้ฟังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทำไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแต่ฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะไอ้ใจที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยท่านผู้ฟังโดนยุอีกด้วยนะทีฆะกัลยาณะบอกว่าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้นะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในท่านผู้ฟังมันว้าขึ้นเลยว้าขึ้นในปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิว้าขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นว่าดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆะกัลยาณะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายในปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าพิเศษนิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็
ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งกับยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงท่านผู้ฟังกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอ้าก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษที่โกศลระวังพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารไหนไปไหนหมดเอาแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเหลือม้าตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐประหารแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารตัมบูฟังซึ่งอีกส่วนนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนะอยู่ฝั่งของเมืองราชกฤห์นะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยตัมบูฟังเลยตายไปนอนพักอยู่ศาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองเขาปิดแล้วไปถึงมันค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยของพระเจ้าพิมพิสารชนต่ออำนาจตกอยู่ในมือของวิทูตบาลแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายก็จะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกอย่างไปบุกพวกเจ้าสักยะทำฉันเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางทุกฝั่งพระบริจาคนี่มาให้วิทูตบาลเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปวิทูตภานี่ก็เคารพพระพุทธเจ้านะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยทำไมมันมานั่งตรงร่มๆเดินไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งแล้วก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับได้สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามมาทุกฝั่งสามครั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิทูตภะจนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะนี่เขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิจูตภะด้วยก็เลยไม่ไปห้ามก็คือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวเนี่ยคือเรื่องของวิทูตภานี่แหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่อย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะแหละตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคนสั่งทหารไปฆ่านี่เขาฆ่าจริงๆทั้งฝั่งเลือดเนี่ยโอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดอ่ะเหตุการณ์ในคราวนั้นทั้งฝั่งเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะผู้ที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ก็จะดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยลูกของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเราต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูแล้วกันทำฝังญาติกันยังทำกันได้ขนาดเราด้วยความแค้นตอนขากลับมาที่เมืองโกศลเนี่ยแวะพักที่ริมแม่น้ำอจิราวดีบัวฝังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตก
อย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิฑูรภักดิ์พักอยู่ที่ริมแม่น้ำตรงที่มันเป็นพื้นทรายนี่นะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นมาอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดตามฝั่งน้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดไปนี่เพื่อชนออกทะเลนู่นน่ะจะไม่น่าจิระวดีนะท่านผู้ฟังเออมันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องเขาว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นตบฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกเจ้าสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่หมู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิฑูรภะมาตายอย่างนี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอดหรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งดูฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังมยาสตะมนสังนรังสุดตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะขัชตีติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นก็ความนี้ต้องหวังมีความหมายลึกซึ้งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปตายเสร็จเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลาเนี่ยมันบีบเข้าซัดไปเวลาเป็นกระแสทุกผู้ฟังกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยๆเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยๆเวลาหมดไปเรื่อยๆจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตายแบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสติเนี่ยคือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะถ้ามันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกันรอดจากพ้นจากคืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเรียกว่านิพพานนี่คือรอดไงท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหมแต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยนี่เขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่
เลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาสัดไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำซัดไปน้ำมันซัดมาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมบางทีมาตายด้วยเรื่องอื่นต้องดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะคือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมากันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเงี้ยแต่มาตายด้วยวัวควิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันวัวไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพาหิยะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคควิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซัดพัดไปต้องฟังก็คือมีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปนี่แหละนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดจึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ท่านลึกๆเนี่ยโอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไปก็คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านผู้ฟังกายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ไปยังไปเป็นเทวดาท่านผู้ฟังนั่นคือรอดรอดจากนรกรอดจากที่ที่จะไม่ดีระวังนะว่าแต่เรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ปรารภเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายวันที่ประเทศเนปาลเป็นในการที่ให้เราเกิดความสังเวชมูฟังสังเวชนี่หมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่มันความตายมันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปุ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ป่ะไม่มากไม่ห่างเรื่องนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้าง
เป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาในทางจิตใจนั้นก็ได้เกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นจะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงของนิทานพรรณนานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
8: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
9: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABSหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโญ
10: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะจาก New Media นะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปรับวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี AM ด้วยนะคะ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับข่าวยามเช้าเอาไปดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะสำหรับเช้าวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมให้ดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวัตรโชต โชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้า6โมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา 7:20 นาทีโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
0: การส่วนที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
1: ค่ะ
0: ด้านปภ.ก็ส่งเซียร์บอดแคสแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สะพานสถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภ.ค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างได้ที่นำเรียนไปนะครับว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 733 123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 733 123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะหรือว่าฟังประกาศจากในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะก็น่าเข้าหน้าหนาวแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเย็นจะหนาวไวแค่ไหนนะคะ
0: ก็หลายอย่างแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
1: หนักเหมือนกัน
0: หนักเหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายๆประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพาร์ทที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับ คนละครึ่งพลัสนะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวน
0: ะ
1: จะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทยพลัส
0: 60 40
1: ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
0: ง
1: เหลือ40กว่าบาทลืมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นใน

0: ้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการup skill re skill ช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบล้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเองโดยกรมเจ้าท่าตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียกว่าจะเป็นการยกระดับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัยทันสมัยพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารสภาพอากาศและระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางครอบคลุมท่าเรือสำคัญ29แห่งค่ะตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดถึงท่าเรือสาทรเพราะว่าที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะคะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียรติกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

0: ขณะที่ท่าเรือออเรนเทนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลันนกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงการที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพากรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยมณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะครับวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่าเรือหลักๆเลย8แห่งท่าเรือหลักๆเนี่ยก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือราชินีท่าเรือสาทรท่าเรือบางโพท่าเรือของท่าช้างท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นตู้ให้บริการข้อมูลนะเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียงของโป๊ะกล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ AI แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบก็ติดตามตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ได้ระบบก็จะแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีระบบแจ้งเหตุ SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนคอนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยเนาะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้และย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2 ปีที่ผ่านมา แล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอาต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100% และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผม บุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:50 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปาปุณคุณปูบุญมาสิมหาดบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชนะทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบินบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากขอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนาทาวนะคะคุณรินรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะมาบตาพุธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
1: ้เห็น
0: คุณอ่านสิ
1: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26องศา
0: ค่ะคุณคมสาร
1: ธรรมะสวัสดี
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
0: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอ่านอยู่สักหน่อย
1: บอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิชเพ่งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคก.เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคก.ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคก.เป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่5ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
1: ่
0: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือการแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำMOU ร่วมกันก็คือ 1. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู 2. ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมการแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม 3. ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูล่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการร่วมมือกันระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการและก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงและก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ2กระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3ควิกวินที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะ 6:58 นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่น